0: แม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันธุ์ภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่ตีไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะน่าจะเห็นว่าตัวหลังคาลงรถก็ยุบหมดเพราะเป็นโครงสร้างเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

0: ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
2: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง200ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก 200,000 ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้านนางสาวอังสุมาลินอังสุสิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอ.ก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคนาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรง ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทโธปกรณ์ของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
2: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ผลชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1:01.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่ The Crash 10 กิโลเมตร Temple Race Elimination และ Point Race ผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชินิททัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ IGF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวณิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีจับคู่กับรุ่นว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมีวิว ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกมิรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซึกะอายาเมะเมืองอันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น
10: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆ กับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปลอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประกระสมาดการเป็นนานัปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปการไม่มีเสียงปรควบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
18: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
19: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือน สถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะฮะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
20: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
21: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่าย ไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
3: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
0: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เนคไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
22: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์แบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
0: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organization การนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
5: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
4: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดือนหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดนราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลก อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดตราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
7: ช่วงต่อจากนะครับหาใจมาสายพลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มีสี่เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสได้ดีขึ้น
6: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้น
9: วันนี้เราต้อง improve ทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับ backbone logistic หลักนะครับของทางภาคใต้ฉะนั้นวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับถัดจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
6: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอี ีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
11: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
10: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐ

จริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้วก็ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายเรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้
สัญญา

ความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่งชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันห้าก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด
19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด19และเมื่อกำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่ไวรัสโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร 1. ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ 1. กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบประการที่สองภวตัณหาภวตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยาน
ซึ่งขาดสตินะเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นริ่นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจริ่นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทะยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั้นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่3ก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลาย
ทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายการคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธ
ความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่พระเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจ ังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นและถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นนะด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพวกท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพวกท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการของท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยแนว mindset ของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้ต้องผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมด์เซตให้กับ ู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมด์เซตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วย

0: 21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิริคนคร่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้เจอกันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะของเดือนสิงหาคมวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิริคนคร่องค่ะพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมกับสถานีหลายๆคลื่นนะคะที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยดูแลโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ต้องตามดูกันหลากหลายประเด็นนะคะเรื่อง

ฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569ค่ะขณะที่สถานการณ์เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็เข้าไปควบคุมเพลิงแล้วก็ทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครประสานงานให้ความช่วยเหลือนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์ย้ำดูแลโครงสร้างอาคารมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ท่านเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะปภ.เองกรุงเทพมหานครเองก็เบื้องต้นนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั้นประมาณ4ไร่ผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะมีการตั้งศูนย์ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือด้วยกทม.เองปรับแผนนะคะในการดูแลขณะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับควบคุมเรื่องของข่าวปลอมด้วยแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคมีการพร้อมเร่งกระจายข้อมูลการเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะคะส่วนทางด้านมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุพร้อมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่มาต่อเนื่องด้วยในเรื่องของภัยพิบัติค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้น้อยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามในส่วนของรัฐบาลนั้นพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกมิตินะคะในสภาท่านก็มีการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงแล้วก็เดินหน้านะคะในเรื่องนี้ด้วยพร้อมกับเดินหน้าซักซ้อมแผนยกระดับการแจ้งเตือนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคหลังเกิดเหตุด้วยนะคะท่านก็นำเคสนะคะในส่วนของสถานการณ์การเผชิญเหตุที่เกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงและเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนะคะแต่ความเดือดร้อนนะคะการช่วยเหลือนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความสรุปนะคะการสรุปครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินค่ะแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมครม.นอกสถานที่นะคะครม.สัญจร31สิงหาคม2569ถึง1กันยายน2569นะคะรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่กันไปมีการติดตามหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของเกี่ยวกับภัยพิบัตินั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีก็ลงพื้นที่สงขลานะคะไปประชุมติดตามยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะมาทบทวนกันในส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวจริงๆภัยพิบัติมีหลากหลายมิติมากๆนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงแผ่นดินไหวและอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะมีมาตรการรับมือออกมาเพราะว่ารัฐบาลบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยประสานร่วมกับท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์หากมีภัยหากเกิดภัยนะคะสถานการณ์ต่างๆจะประเมินกันตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงการสำรวจการตรวจสอบอาคารนะคะที่ได้รับความเสียหายหรือในส่วนของการจัดส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานหลังเกิดเหตุการณ์ด้วยนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนผ่านเทคโนโลยีและการกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เราจะไปติดตามเคสที่นะคะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เนปาลนะคะซึ่งก็มีการออกมาพูดถึงในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายนะคะขณะที่นานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือนะคะพร้อมกับทางด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลก็มีการเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะแล้วก็เราจะไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของหลังจากที่มีการบันทึกภาพภัยพิบัติบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาให้เห็นถึงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขนาดใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะคะซึ่งทีออ2นั้นจับภาพร่องรอยภัยพิบัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบทานน้ำแข็งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันพร้อมๆกับทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.4 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ360กิโลเมตรนะคะไม่มีผลกระทบนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายวันนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคำแนะนำในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะพร้อมๆกับประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์เรื่องของดินฟ้าอากาศในบ้านเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรามาเริ่มกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8นะคะที่มีประกาศออกมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2569ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกด้วยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการออกมาเตือนนะคะเรื่องของ10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนแล้วก็ออกมาย้ำด้วยนะคะ51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายน2569มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้นางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยค่ะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่มีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าหากมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เองค่ะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ให้ทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกันนะคะด้วยระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่างๆให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือค่ะซึ่งก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบโบรดแคสต์โดยประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นภาษาชนเผ่านะคะจะได้สื่อสารกับกลุ่มทุกกลุ่มได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับมือได้อย่างรวดเร็วส่วนการติดตามสถานการณ์ทุกภัยและการให้ความช่วยเหลือก็พบนะคะว่าในส่วนของจังหวัดน่านระดับน้ำลดต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วค่ะการทำความสะอาดวิกคลีนนิ่งเสร็จสิ้นไปเกือบ 100% ระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะขณะที่เชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำผ่านระบบ CCTV ตลอด24ชั่วโมงส่วนแม่ฮ่องสอนก็เตรียมรับมือเชิงรุกด้วยการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ใช้ระบบBroadcastเพื่อรับมือน้ำท่วมและดินถล่มจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำยมแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวค่ะโดยมีการเร่งสำรวจความเสียหายและแจกถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มขึ้นนะคะแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่ากระทบกับพื้นที่การเกษตรบางส่วนแล้วเจ้าหน้าที่มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมกระสอบทรายรับมือนะคะมีการเน้นย้ำสั่งการให้ปภ.ในจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของหากมีความเสี่ยงสูงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนภัยด่วนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์หอเตือนภัยหอกระจายข่าวพร้อมประสานผู้นำชุมชนแปลข้อมูลการแจ้งเตือนเป็นภาษาถิ่นนะคะเพื่อจะได้ให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกเลยนะคะตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบความแข็งแรงของเสาไฟฟ้าตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งประชุมติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดและรายงานปภ.อย่างต่อเนื่องค่ะ

สวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนเข้าไปส่วนการเยียวยานั้นภาครัฐมีขั้นตอนตามระเบียบค่ะนะคะซึ่งปภ.แล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีการติดตามแล้วก็ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการตามระเบียบนะคะนอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครเองนะคะแล้วก็ปภ.เองค่ะก็ดำเนินการตามระเบียบนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันเกิดภัยนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรุงเทพมหานครก็ร่วมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าเครื่องดำรงชีพนะคะค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะส่วนผู้ค้าที่มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมรัฐบาลก็ได้กำชับคปภ.ให้อำนวยความสะดวกบริษัทประกันภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันภายในอาคารที่ยังคงมีสินค้าตกค้างให้สั่งการให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยป้องกันผู้ลักลอบเข้าไปขโมยของด้วยนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้ชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วถ้าหากไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันนะคะก็จะเกิดเหตุเพลิงอาจจะลุกลามไปพื้นที่อื่นโดยรอบสร้างความเสียหายมากกว่านี้ซึ่งท่านนายกเองก็ชื่นชมและเป็นห่วงนะคะแล้วก็จากเหตุที่เกิดขึ้นท่านก็ระบุว่าต้องให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกรายด้วยนะคะเจ้าของสถานที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนด้วยนั่นเองค่ะนอกจากที่ปภ.กรุงเทพมหานครร่วมกันแล้วนะคะในการช่วยเหลือแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ด้วยนะคะเบื้องต้นมูลนิธินำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคุมนะคะควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอในช่วงปฏิบัติการแล้วก็จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามหลักความสะอาดความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อให้ทันขออภัยค่ะเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้ามาพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่ไปติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองพี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความต้องการให้เพียงพอต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการเร่งนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการเยียวยาอย่างเร็วที่สุดปภ.เองก็สนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทนะคะทั้งนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายตรวจสอบเอกสารประเมินความเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงไม่ตกหล่นพร้อมกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ปภ.กทม.เองนะคะก็ดำเนินการตามระเบียบในการจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็มีการติดตามตลอดเลยแล้วก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนเหตุไฟไหม้ด้วยนะคะวางแผนในการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางฉีดน้ำแล้วก็เตือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้สวมหน้ากาก N95 นะคะเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ที่พุ่งสูงด้วยนะคะซึ่งกทม.เองก็อัปเดตคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนะคะแต่ว่าย้ำว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จุดเกิดเหตุในระยะใกล้รัศมีประมาณ500เมตรเนี่ยนะคะมีการเฝ้าระวังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมระยะ3ถึง5กิโลเมตร
นะคะเป็นขอบเขตเฝ้าระวังไม่ใช่รัศมีอพยพนะคะกรุงเทพมหานครเองนะคะผู้ว่าชัดชาติแล้วก็รองผู้ว่านางสาวทวิดากมลเวช

0: ก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเบื้องต้นผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดมาลงทะเบียนแจ้งประมาณ200คนแล้วนะคะเสียหายในประมาณ300กรุงเทพมหานครเองก็เปิดให้เจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายทยอยลงทะเบียนกับสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ทั้งหมด11ราย10รายมีอาการเล็กน้อยค่ะได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมีอาการสำลักและสูดดมควันเข้าไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อรักษานะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเต็มที่ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมแล้วก็เพจแอบอ้างรับบริจาคด้วยพร้อมกับเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยแล้วก็สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ค่ะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกทั้งนี้ท่านก็กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคด้วยนะคะท่านก็เตือนให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยคู่กับการขอความร่วมมือประชาชนสื่อมวลชนที่เป็นทำหน้าที่นะคะในการนำเสนอข่าวสารนี้นำเสนอกันอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านก็เร่งประสานงานข้อมูลมาตรการเยียวยาขั้นตอนต่างๆเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถเข้าถึงช่องทางช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองนอกจากนี้นะคะสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลข02282 490202282 4902ค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองก็ได้ส่งกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการรับมือภัยพิบัติในมิติต่างๆที่น่าสนใจของรัฐบาลนั้นนะคะมีประเด็นในเรื่องของการชี้แจงในสภาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมรวมไปถึงสารคดีต่างๆสปอตดีๆจากทางสถานีเราเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะน้อยจะมาชวนคุณผู้ฟังติดตามประเด็นที่รัฐบาลชี้แจงนะคะพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติในสภาแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในการปฏิบัติและการป้องกันแผ่นดินไหวก่อนเกิดแผ่นดินไหวระหว่างเกิดแผ่นดินไหวหลังเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในส่วนของภัยพิบัติต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันครู่เดียวค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจาย
2: ียงแห่งประเทศไทย
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
12: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง 15,000 เลย
15: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
14: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
16: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
17: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
18: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
19: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
20: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
21: กลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้อยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะสลับสับเปลี่ยนกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 10:00 นค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ทักกันมาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19 คนป่วยไข้หวัดใหญ่ป่วยกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ดูแลกันและกันให้ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ครอบครัวค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตอบกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยสมาชิกสภาก็ได้สอบถามถึงกรณีที่ประชาชนประสบอุทกภัยและสูญเสียทั้งทรัพย์สินหรือที่อยู่อาศัยรวมถึงอาจไม่สามารถติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสอบถามรัฐบาลในการจัดการภัยพิบัติทั้งการแจ้งเตือนการป้องกันการฟื้นฟูและการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในทุกด้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภค่ะได้ซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเมฆฝนการประสานพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังหรือวอร์รูมรวมไปจนถึงการแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะคะทั้งหนังสือแจ้งเตือน SMS แจ้งเตือนการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ระบบ Broadcastนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมที่จะไม่ได้จำกัดเฉพาะการแจ้งเตือนแต่ยังครอบคลุมการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการเผชิญเหตุการณ์อพยพและการฟื้นฟูด้วยนะคะโดยกำชับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะภัยพิบัติของแต่ละพื้นที่นะคะรวมถึงกำหนดแผนรับมือและระบบบัญชาการเมื่อเกิดเหตุให้ชัดเจนสำหรับการแจ้งเตือนภัยนั้นนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการติดตามสถานการณ์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงข้อมูลเรดาร์และเครื่องมือตรวจวัดต่างๆนะคะประสานจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการยกระดับระบบแจ้งเตือนยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่มากขึ้นนะคะเนื่องจากสภาพการของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งปริมาณฝนสภาพพื้นที่ความสามารถในการรองรับน้ำแล้วก็ความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากโดยเมื่อประเมินนะคะโดยเมื่อพื้นที่ประเมินว่าจำเป็นต้องแจ้งประชาชนปภ.จะดำเนินการส่งเซลล์บอร์ดแคสทันทีนะคะเรียกว่ารวมถึงการแจ้งเตือนระดับ Extreme Alert ตลอดจนการใช้หอแจ้งเตือนภัยกลไกผู้นำชุมชนนะคะซึ่งนายเจเศรษฐ มท.3ก็ย้ำว่าการแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องใช้หลายช่องทางควบคู่กันเพื่อให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีส่วนการเผชิญเหตุในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่านก็บอกว่าบางครั้งกระแสน้ำอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆมหาดไทยเองก็เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขึ้นอยู่ในพื้นที่สูงรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนเข้าดำเนินการช่วยเหลือนะคะมีการประสานปภ.รวมถึงมูลนิธิกู้ภัยระดมเครื่องมือกำลังต่างๆเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะคะส่วนที่จังหวัดน่านนายเจเศรษฐก็ระบุว่ามีการระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.กว่า190เครื่องสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่พร้อมกับประสานมูลนิธิกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรกำลังทรัพยากรต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะด้านการดูแลประชาชนระหว่างเกิดภัยมหาดไทยเองก็ประสานการจัดหาอาหารปรุงสุกอาหารสดเพื่อสนับสนุนประชาชนนะคะมีการแจ้งจำนวนความต้องการผ่านผู้นำในพื้นที่เพื่อจัดสรรอาหารในแต่ละมื้อได้ตามความต้องการขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนอกจากมหาดไทยแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาประจำการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนะคะสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะนายเจเซตก็ระบุว่าประเด็นสำคัญคือการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคระบบทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางสัญจรโดยในพื้นที่จังหวัดน่านแหล่งน้ำของประชาชนมีทั้งน้ำบาดาลประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็ประปาภูเขาหรือประปาหมู่บ้านนะคะในส่วนของประปาส่วนภูมิภาคเองนะคะก็ได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำปภ.เองมหาดไทยเองก็ได้ประสานนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็กลับมาใช้ได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ก็ประสานประปาส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปสนับสนุนอุปกรณ์ให้คำแนะนำแก่ท้องถิ่นเพื่อเร่งให้ระบบกลับมาใช้งานได้โดยเร็วขณะที่การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าก็มีระดมเจ้าหน้าที่ทรัพยากรจากพื้นที่ภาคเหนือเข้าไปสนับสนุนจังหวัดน่านเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลักก่อนนะคะจากนั้นก็ทยอยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในระดับเทศบาลตำบลครัวเรือนครอบครัวต่างๆตามลำดับแล้วก็บ้านเรือนที่ ระบบไฟฟ้าภายในยังไม่พร้อมใช้งานก็อาจต้องใช้เวลาการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมเป็นรายกรณีไปในส่วนของการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนนะคะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงด้านวิศวกรรมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายถ้าต้องซ่อมแซมถ้ามีความเสียหายจำเป็นนะคะหรือว่าต้องงดใช้ต่างๆก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเดินทางการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสะพานถนนระบบระบายน้ำโครงสร้างต่างๆที่อาจได้รับความเสียหายก็ให้ทีมวิศวกรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงที่ประเมินเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดำเนินการกันไม่ใช่แค่เร่งเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วแต่ว่าต้องมั่นใจว่าโครงสร้างนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับการใช้งานของประชาชนได้ค่ะซึ่งนายเจเสตก็สรุปว่าการรับมือภัยพิบัติจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานในภาครัฐทุกระดับนะคะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนการเผชิญเหตุการอพยพการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงความพร้อมในการระดมกำลังทรัพยากรเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติค่ะขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ระบุว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็รัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดก็ได้จัดทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk map นะคะที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมรับมือด้วยนะคะขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่สงขลานะคะติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมกับพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงนะคะข้อมูลอย่างรวดเร็วทั่วถึงนั่นเองนะคะนอกจากที่ให้ความสำคัญการแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือ Silver Cat แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือถ้าใครติดตามหลายๆเคสนะคะอย่างที่น่านเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลเองก็ลงไปประกาศประชาสัมพันธ์หลายๆรอบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมบางส่วนก็เป็นห่วงบ้านนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะในการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆคุณผู้ฟังผู้ชมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากๆนะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมใช้งบประมาณและยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือภัยพิบัตินะคะแล้วก็ปอพอเองนะคะสังกัดกรมนะคะสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ประสานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยนะคะอย่างที่ได้นำเสนอไปส่วนที่เนปาลค่ะเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียนะคะขณะที่เมื่อวานนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าสภาพอากาศเลวร้ายนะคะทางนานาชาติก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปขณะที่รัฐบาลจีนก็เรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลแล้วก็เรียกร้องให้ความให้เกิดความร่วมมือด้านกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยนะคะเพราะมีข้อมูลว่าเนปาลนั้นไม่รับการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะซึ่งในพื้นที่เองนะคะรัฐบาลเนปาลรัฐมนตรีคลังเนปาลก็ออกมาระบุเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราวๆสัก 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูนะคะบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะดาวเทียม TOS 2โดยจิสตาบันทึกภาพพื้นที่ประสบภัยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อสำรวจร่องรอยความเสียหายบริเวณด่านจีหลงนะคะซึ่งเป็นด่านพรมแดนทางบกและท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองที่เบตประเทศจีนเชื่อมต่อกับด่านดัสว่าในแคว้นปักมาตีประเทศเนปาลด้วยนะคะซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นร่องรอยของกระแสน้ำที่พัดพาอาคารบริเวณด่านพรมแดนรวมถึงสะพานมิตรภาพระหว่าง2ประเทศหายไปจากพื้นที่ขณะที่ดินโคลนและเศษวัสดุที่ไหลมากับกระแสน้ำยังคงหลงเหลือแล้วก็ปกคลุมอยู่ในบริเวณดังกล่าวสะท้อนถึงความรุนแรงของกระแสน้ำแล้วก็มวลวัสดุที่เคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ในช่วงเกิดเหตุด้วยนะคะส ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนรวมถึงสาธารณูปโภคของประชาชนที่ตั้งอยู่ตามหุบเขาโดยรอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะถัดมาวันที่28สิงหาคมสำนักข่าว BBC ไทยรายงานผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตมากกว่า400คนยอดผู้สูญหายราวๆมากกว่า 1,000 คนนะคะในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วยนะคะลักษณะภูมิประเทศยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์มีความรุนแรงค่ะนะคะโดยพื้นที่ประสบภัยมีลักษณะเป็นหุบเขาท่ามกลางภูเขาสูงแล้วก็มีความลาดชันทำให้มวลน้ำถูกบีบให้ไหลไปตามแนวหุบเขารวมถึงเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ล่างอย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมเป็นระยะเวลานานค่ะจึงทำให้มวลน้ำเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเป็นวงกว้างรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งนี้เป็นลักษณะแตกต่างจากเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นทั่วไปโดยปกติแล้วนะคะน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มจะมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของน้ำในชั้นดินจนอุ้มดินไว้เยอะแล้วก็พังถล่มลงมาแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการพังทลายของธารน้ำแข็งและดินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยก่อนเคลื่อนตัวไปปิดกั้นพื้นที่ต้นน้ำทำให้เกิดการสะสมของน้ำนะคะแล้วก็เศษน้ำแข็งดินแล้วก็ตะกอนในพื้นที่ก่อนที่มวลน้ำและเศษวัสดุเหล่านี้จะพังทลายแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำขณะเดียวกันค่ะการพังทลายของธารน้ำแข็งก่อนเกิดเหตุทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่สามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะบางส่วนใกล้เคียงกับปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสาบธารน้ำแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสะสมตัวของหินและตะกอนบริเวณธารน้ำแข็งเมื่อเกิดน้ำแข็งนะคะเมื่อน้ำแข็งเกิดการละลายจึงพัดพาเศษวัสดุเหล่านี้ลงไปสู่พื้นที่ต่ำแล้วก็ก่อตัวเป็นโมเรนซึ่งนะคะหรือว่าสันเขื่อนธรรมชาติที่ทำหน้าที่กั้นกักเก็บน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งเมื่อสันเขื่อนดังกล่าวพังทลายค่ะมวลน้ำก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือการละลายของธารน้ำแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลน้ำและก็ตะกอนในพื้นที่ด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามในส่วนช่วงท้ายกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะถ้าอยู่ในบ้านยึดเฟอร์นิเจอร์ให้แน่นหนานะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามหลักหมอบคลุมแล้วก็ยึดเกาะเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนอันนี้คือการเตรียมรับมือภัยพิบัติก็คือภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะคะเมื่อฟังมาย้ำกันอีกเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในข้อปฏิบัติก่อนเกิดแผ่นดินไหวควรจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นไฟฉายกระเป๋ายาเตรียมไว้ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะควรมีเครื่องมือดับเพลิงในบ้านนะคะควรทราบตำแหน่งของวาล์วปิดน้ำวาล์วปิดแก๊สสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดกระแสไฟฟ้าอย่าวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือหิ้งสูงๆเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันอาจจะตกมานะคะหล่นลงมาเป็นอันตรายได้ผูกเครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้นผนังบ้านนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนให้ไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะคะหลายคนตอนนี้ปรับแนวการสร้างบ้านเพื่อป้องกันภัยต่างๆด้วยนะคะส่วนระหว่างเกิดแผ่นดินไหวค่ะอย่าตื่นตระหนกพยายามควบคุมสติอยู่อย่างสงบนะคะถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ให้อยู่ห่างจากประตูระเบียงบ้านหน้าต่างถ้าอยู่ในอาคารสูงตั้งสติให้มั่นหลังจากแผ่นดินไหวหยุดแล้วนะคะก็ให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆด้วยนะคะอย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะว่าอาจจะมีแก๊สรั่วออกมาได้นะคะในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะคะถ้าอยู่ชายหาดหรืออยู่ชายฝั่งต่างๆถ้าเกิดคลื่นซัดเข้ามานะคะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะอันตรายแล้วก็สังเกตด้วยนะคะใครที่ไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงนี้ก็ตามค่ะช่วงไหนก็ตามระวังสีของน้ำระวังเสียงด้วยนะคะหรือว่าเตรียมความพร้อมกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอพยพได้ถ้าต้องเล่นถ้าหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวค่ะควรตรวจตัวเองคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคะแล้วก็รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอนะคะเพราะว่าอาจจะมีเศษแก้ววัสดุแหลมคมต่างๆนะคะสิ่งหักพังแทงได้ตรวจสายไฟท่อน้ำท่อแก๊สว่ารั่วหรือเปล่านะคะแล้วก็ปิดวาล์วถังแก๊สยกสะพานไฟอย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วนะคะนอกจากนี้ตรวจสอบต่างๆแล้วก็ให้ออกจาก บริเวณที่สายไฟขาดหรือวัสดุสายไฟฟ้าพาดนะคะตรวจสอบแก๊สรั่วว่ามีการดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานค่ะเปิดฟังวิทยุนี่ไงนี่สำคัญเลยนะคะวิทยุเลยยังมีความสำคัญในช่วงภาวะวิกฤตภัยพิบัตินะคะฟังคำแนะนำฉุกเฉินอย่าใช้โทรศัพท์ถ้านอกจากจำเป็นจริงๆเพราะบางท่านในแบตเตอรี่อาจจะไม่สะดวกนะคะการฟังวิทยุนะคะหรือติดตามโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้วิทยุเรานะคะทีวีเรากรมประชาสัมพันธ์เราไลฟ์กันผ่านเพจ Facebook นะคะผ่าน TikTok ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อจะสื่อสารประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวสำรวจดูความเสียหายของท่อน้ำทิ้งต่างๆท่อส้วมต่างๆนะคะแล้วก็อย่าเป็นไทยมุ่งหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูงหรืออาคารพังแล้วก็อย่าแพร่ข่าวลือค่ะและสำคัญนะคะขณะที่การฝึกหลายท่านนะคะในส่วนของการหมอบคลุมยึดเกาะนะคะเพราะว่าบางครั้งเราต้องหมอบเราต้องนะคะในส่วนของการลงไปคุกเข่าแล้วก็มือแตะพื้นปกป้องศีรษะและลำคอเกาะยึดที่กำบังที่แข็งแรงอย่างเช่นใต้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวอยู่ห่างจากกระจกเพราะบางทีแต่ละคนเนี่ยอยู่ในที่ไม่เหมือนกันนะคะน้อยก็นะคะพูดถึงภาพรวมๆหลายๆสถานที่เพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมตั้งสติให้มั่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวเองจะได้ปลอดภัยจากทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยคุณผู้ฟังผู้ชมคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะช่วงนี้ฟ้าฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีการเตือนว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะวันนี้ไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมรับนะคะเตรียมรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยค่ะวันนี้ทีมงานพร้อมกับน้อยทุกคนลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะวันนี้ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านด้วยที่ติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: นีย์ที่แท้คือโจร
1: ความกลัวทำให้ขาดสตินะจำไว้ดีๆว่าอย่าโอนอย่าโอนจะเป็นใครที่ไหนก็ช่างละบ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
10: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา16นาฬิกาและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกัน

0: เป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรเช่นเคยนะครับถ้าผู้ฟังจะมารับฟังรายการอาสาพาเที่ยวแบบนี้นะครับได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์พบกับพี่ต้อมธิติมาอินกล่ำมหาธนกจรนะครับแล้วก็วันอาทิตย์พบกับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรแบบนี้นะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุขมอบสาระดีๆให้กับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆตั้งแต่10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง11นาฬิกาของทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้มีข่าวสารเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกับการเที่ยวบินนะมีการบินจากทางอุดรธานีปกติเนี่ยอุดรธานีจะเป็นสนามบินนานาชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีการเปิดปฐมฤกษ์นะครับสำหรับเที่ยวบินที่จะมีการบินตรงไปยังประเทศหนึ่งแต่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอติดตามในอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้นะเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: ย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: อย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงที่แล้วนะครับสำหรับการเปิดปฐมฤกษ์เที่ยวบินจากอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีเรียกว่าเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอยู่แล้วนะครับสำหรับจังหวัดอุดรธานีจะมีการเปิดเที่ยวบินที่จะบินไปยังคุนหมิงประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดการคมนาคมเส้นทางใหม่ที่จะทำให้อุดรธานีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยจากทางคุณลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเรื่องนี้ครับคุณพัทรพงษ์พัฒนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการได้ผลักดันพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางของในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางทางการบินรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวการค้าและก็การลงทุนด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับในที่เราเกริ่นไปนะครับคุณลลิดาก็มีการกล่าวว่าล่าสุดเนี่ยทางท่าอากาศยานอุดรธานีนะครับเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินที่มีชื่อว่า Lucky Air เส้นทางคุนหมิงอุดรธานีคุนหมิงเริ่มบริการตั้งแต่วันที่8กันยายน2569นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมี2เที่ยวบินด้วยกันนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงในระหว่างประเทศจีนกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและก็รายได้เข้าสู่พื้นที่ด้วยขณะเดียวกันนะครับในส่วนของท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองดำเนินงานสนามบินสาธารณะนะครับจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ในวันที่2กันยายน2500169นี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องโดยหากดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดท่าอากาศยานอุดรธานีเนี่ยก็จะเป็นท่าอากาศยานลำดับที่6นะครับในสังกัดของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองต่อจากท่าอากาศยานเบตงบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีพิษณุโลกและก็กระบี่นะครับส่วนในส่วนของเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีคุนหมิงนั้นนะครับในส่วนของสายการบินลัคกี้แอร์มีการกำหนดเปิดให้บริการในช่วงวันที่8กันยายนจนถึง22ตุลาคม2569สัปดาห์ละ2เที่ยวนะครับก็จะเป็นช่วงของวันอังคารและก็พฤหัสบดีโดยจะใช้อากาศยานโบอิ้ง 737-800 ความจุ189ที่นั่งเที่ยวบินขาเข้าหมายเลข8L867นะครับออกจากคุนหมิงเวลา 16:50 นาทีจะมาถึงที่อุดรธานีเวลา 17:50 นาทีและก็เที่ยวบินขาออกหมายเลข8L868 นะครับออกจากอุดรธานีตอน 18:50 นาทีถึงคุนหมิงเวลา 21:50 นาทีทางนี้นะครับตารางบินก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการของสายการบินด้วยซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมและก็กรมท่าอากาศยานอยู่ระหว่างการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรและก็ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารจากเที่ยวบินระหว่างประเทศและก็เชื่อมโยงการเดินทางในท่าอากาศยานเป็นที่ต่างๆนะครับให้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งการเปิดเส้นทางสายการบินจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมถึงคนไทยที่อยากจะไปเที่ยวที่คุนหมิงได้ง่ายด้วยนะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการที่จะเดินทางไปคุนหมิงเนี่ยเราจะต้องมาที่กรุงเทพก่อนนะก็จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างเสียค่าบริการหลายต่อนะหรือว่าอาจจะต้องเดินทางไปที่ในฝั่งของประเทศลาวข้ามไปลาวก่อนเพื่อไปนั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะมากด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ๆให้เราเนี่ยได้เข้าถึงในส่วนของคุนหมิงประเทศจีนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ฝั่งคุนหมิงเนี่ยถ้าอยากจะมาอยู่ในฝั่งประเทศไทยอยากจะมาท่องเที่ยวในเมืองของภาคอีสานเนี่ยก็ ดินทางง่ายๆผ่านเส้นทางอุดรธานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของการค้าการเดินทางการท่องเที่ยวและก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางต่างๆนี่ที่จะนำเงินเข้ามายังประเทศไทยได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตกันในช่วงนี้นะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้พักกัน

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ต้องร่วมชื่นชมและก็ยินดีกับน้องเนเน่รอยัลคว้าโกลเด้นบัสเซอร์รอบชิงชนะเลิศสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับของอเมริกาก็ทาเลนต์2026ก็ตอนนี้นะถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยก็เชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเชียร์และก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ให้สามารถคว้าแชมป์บนเวทีนี้ให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับคุณเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและก็จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับในการแข่งขันอเมริกาก็ทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ในการได้รับที่ต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าปุ่มพิเศษนะครับโกลเด้นบัสเซอร์จากทางกรรมการส่งผลให้ทางน้องเนเน่เนี่ยสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เลยนะสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศของเวทีนี้ได้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยในส่วนของการนำผ้าไทยที่ว่าใส่ในการแสดงชุดนี้นะครับนั่นก็คือเป็นผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของฝั่งอันดามันนะครับมีลวดลายเป็นลายไทยโทนสีทองระยิบระยับเนี่ยมีการใส่ในการประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถส่งเสริมให้กับคนไทยได้นะครับรัฐบาลก็ขอชวนนะครับให้ชาวไทยเนี่ยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ให้คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาก็ทาเลนต์2026ในซีซั่นที่21นี้ให้ได้นะครับซึ่งจะมีการแข่งขันอีกครั้งเนี่ยในวันพุธที่23กันยายน2569ก็ร่วมส่งกำลังใจและก็เชียร์น้องเนเน่ให้สามารถคว้าความฝันนี้มาให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเยาวชนนะที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ของประเทศไทยส่งเสริมความเป็นไทยในเวทีระดับโลกและก็เป็นการแสดงความสามารถที่ต้องบอกว่าทั่วโลกให้การยอมรับและก็ยกย่องได้รับปุ่มพิเศษนะครับ Golden Buzzer นี่คือหลายคนเนี่ยเก่งแค่ไหนยากนะที่จะได้ปุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการการันตีว่าน้องเนเน่เนี่ยเก่งแล้วก็โดดเด่นจริงๆในเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับอย่างที่บอก23กันยายนนี้นะครับร่วมเชียร์ให้ชนะในเวทีนี้มาให้ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้นะครับเตือนกันอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถยื่นทบทวนได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ31สิงหาคม2569ก็สามารถไปยืนยันตัวตนยื่นเรื่องราวต่างๆได้นะครับผ่านธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือว่าในส่วนของเว็บไซต์ของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการส่งต่อให้รายการถัดไปนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตัวนัดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
7: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404

0: ภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 98.5 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารในจังหวัดกระบี่พร้อมนโยบายรัฐบาลกับรายการอปมช.คุยข่าว

สวัสดีครับได้เวลาของรายการอปปช.คุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะครับ FM FM ที่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยผมดีเจเล็กตะวันครับคุณผู้ฟังนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ครับช่วงเวลาดีๆอย่างนี้1ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่นะครับ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับสลับกับบทเพลงกันไปครับคุณผู้ฟังนะครับก็อปปช.คุยข่าวครับก็เป็นการวนเวียนนะครับของผมแล้วก็ดีเจน้องพรนะครับคนละ1เดือนกันนะครับก็ส่งมอบในส่วนของข้อมูลข่าวสารอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สลับบทเพลงกันไปนะครับมาดูข่าวของทางรัฐบาลครับคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้มี2ข่าวด้วยกันนะครับที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังอนุมัติงบกลาง558ล้านเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นะครับซึ่งครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็สำหรับผู้เสียชีวิตครับคุณผู้ฟังให้ถึง2ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นข่าวแรกที่จะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงต่อไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังของทางรัฐบาลนะครับทางคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับยอมความไม่ได้ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญมีการเพิ่มโทษหนักด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่2ของทางรัฐบาลนะครับมาถึงรอบรั้วข่าวของกระบี่ที่หยิบยกมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสนะครับปลุกพลังต้านทุจริตเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับและก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นการถอดบทเรียนการฝึกซ้อม KEMEX 2026นะครับซึ่งจะยกระดับแผนเผชิญเหตุการณ์ของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวแรกของทางรัฐบาลกันก่อนนะครับ

ต่างกันไปครับคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงเพราะๆนะครับยุค90ขอบคุณพี่ปริญญางอนสอนนะครับนายช่างเทคนิคชำนาญงานนะครับที่อำนวยความสะดวกในส่วนของเอกสารนะครับแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆยุค90นะครับงานเพลงนี้เป็นงานเพลงที่เขาเรียกว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเห็นพี่สาวเปิดอยู่นะครับแล้วก็ฮอตฮิตมากนะครับมาเก็บนี้ของอินคานะครับก็หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับสื่อสารงานเพลงกันเข้ามาได้ครับคุณผู้ฟังนะครับทางเพจของสวทกระบี่นะครับก็สวทจุดกระบี่เลยนะครับง่ายๆนะครับรับฟังทางเพจได้ตอนนี้ออนไลน์อยากเห็นหน้าดีเจสดๆนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีแดงวันอาทิตย์นะครับก็สามารถเข้าไปชมที่เพจของสวทกระบี่ได้นะครับมาถึงข่าวครับคุณผู้ฟังที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ของทางรัฐบาลนะครับในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับคุณผู้ฟังอนุมัติงบกลาง558ล้านนะครับสำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตก็2ล้านบาทนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มนะครับทำให้เสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมไปถึงที่อยู่อาศัยนะครับพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณูปโภคจำนวนมากนะครับจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเบิกจ่ายเงินค่าเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนะครับโดยคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางนะครับรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงินอยู่ที่558ล้าน 739,000 บาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยนะครับเป็นกรณีพิเศษดังนี้ครับ1ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำพื้นที่น้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มนะครับไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็2ครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังนะครับติดต่อกันเกินกว่า7วันนะครับช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับจำนวน 69,771 ครัวเรือนนะครับแล้วก็3ครับสำหรับการเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและก็อุทกภัยโดยตรงครับคุณผู้ฟังนะครับเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตนะครับจะช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ครับกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับกรณีอุทกภัยครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมให้จังหวัดน่านครับจำนวน100ล้านบาทได้แก่การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำผู้ประสบอุทกภัยนะครับเป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทนะครับไม่รวมบ้านเช่าครับคุณผู้ฟังและก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน4,900 บาทนะครับเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทนะครับแล้วก็การบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปครับคุณฟังทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ช่วยเหลืออยู่ที่ 16,600 บาทนะครับแล้วก็มีในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะครับจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทนะครับสำหรับกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้หลักนะครับต้องเลี้ยงดูครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครับคุณฟังครอบครัวอีกไม่เกิน 37,500 บาทนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติชาวบ้านเรือนของผู้อื่นนะครับแล้วก็เช่าบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติครับคุณฟังให้ช่วยเหลือค่าบ้านเช่าครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะครับและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรเช่นการซ่อมยุ้งข้าวนะครับโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครับคุณผู้ฟังครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทนะครับผู้ประสบภัยที่รับผลกระทบจริงครับคุณผู้ฟังแล้วก็พื้นที่ใน
ที่ประสบอุทกภัยนะครับให้แจ้งข้อมูลที่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าผู้นำชุมชนนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอดำเนินการนะครับและก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการจ่ายเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นทางรัฐบาลนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณฟังนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้อนุมัติงบกลางเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี69นะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับเป็นข่าวที่ยินดีมาฝากคุณผู้ฟังข่าวแรกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับคุณฟังในส่วนของข่าวของทางรัฐบาลนะครับจะมีหนึ่งข่าวในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความผิดรุนแรงในครอบครัวนะครับอดใจรอสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

กลับเข้ามาสู่รายการอปปชคุยข่าวทางสวทกระบี่ครับคุณผู้ฟังช่วงในส่วนของนโยบายของการทำงานของรัฐบาลอีกหนึ่งข่าวนะครับมาดูข่าวที่2ครับคุณผู้ฟังซึ่งทางคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเสนอเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ครับคุณผู้ฟังซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานนะครับและก็ที่สำคัญนะครับไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันจึงปรับปรุงครับคุณผู้ฟังให้การคุ้มครองสำหรับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพโดยจะแก้ไขบทนิยามครับคุณผู้ฟังในส่วนของความรุนแรงในครอบครัวนะครับให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกตินะครับบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสนะครับและก็ผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนเดียวกันนะครับกำหนดให้ความผิดฐานการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นะครับกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อให้ผู้ถูกกระทำนะครับได้รับความปลอดภัยแล้วก็ระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้ครับคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญรวมไปถึงความคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มนะครับกรณีการกระทำความผิดรุนแรงในครอบครัวนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นนะครับหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีครับคุณผู้ฟังหรือการกระทำความผิดซ้ำภายในระยะเวลา3ปีนะครับนับแต่วันที่ได้รับการกระทำความผิดครั้งก่อนนะครับพร้อมทั้งกำหนดเหตุการบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดนะครับเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจนะครับอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลปี2568จนถึงต้นปีปัจจุบันครับคุณผู้ฟังนะครับพบเหตุมากกว่า 2,000 เคสเลยทีเดียวนะครับในจำนวนนี้ประมาณ 20% ครับคุณผู้ฟังเกิดจากการใช้อารมณ์นะครับแล้วก็ความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดนะครับสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่เพียงแต่ปัญหาภายในบ้านนะครับแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมนะครับซึ่งการร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับมีเป้าหมายคือคุ้มครองผู้ถูกกระทำครับคุณผู้ฟังย้ำว่าเป้าหมายในการร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะครับที่สำคัญป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำนะครับแล้วก็ช่วยสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและก็สังคมไทยมีความปลอดภัยเข้มแข็งขึ้นนะครับลดอาชญากรรมนะครับที่ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีครับคุณฟังมติเห็นชอบนะครับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับย้อนฝากคุณผู้ฟังกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทางเพจสวทนะครับไม่ใช่เป็นในส่วนของเด็กชายเอแถวกระบี่น้อยนะครับแล้วก็คุณอเนกพริกไทยนะครับนี่เป็น FC ของสวทเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติรับชมทางเพจของสวทกระบี่นะครับแล้วก็ทักทายสติ๊กเกอร์สวยๆส่งมอบใจสำหรับพี่อเนกนะครับผ่านเพจของสวทนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวฟังเพลงไม่ใช่ฟังข่าวสิฟังเพลงสักครู่หนึ่งครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวรบรัวข่าวของกระบี่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเอาใจรับสักครู่หลังเพลงนี้แล้วกันครับ

กลับเข้ามาสู่รายการอปปชคุยข่าวทางสวทกระบี่ครับคุณฟังโดยผมดีเจเล็กตะวันนะครับถึงในส่วนของช่วงรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ครับคุณฟังซึ่งข่าวแรกนะครับก็เป็นในส่วนของกระบี่เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสนะครับปลุกพลังต้านทุจริตครับคุณฟังเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569เวลาเป็นนาฬิกา30นาทีนะครับที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่นะครับนายนิรันดร์ปราบอักษรครับคุณผู้ฟังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับรวมไปถึงความโปร่งใสให้แก่บุคลากรภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมีการมอบนโยบายนะครับรวมไปถึงการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดด้วยนะครับซึ่งมีการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานปปท.เขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณผู้ฟังในหัวข้อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมการรักษาวินัยและก็การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐนะครับโดยดร.ธรรมนูญคงรัตน์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.เขต8นะครับการบรรยายหัวข้อเสริมสร้างค่านิยมและก็ทัศนคติเพื่อต่อต้านการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบและกรณีศึกษานะครับโดยวิทยากรจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้รวมไปถึงการเสริมทักษะในการป้องกันการทุจริตนะครับและก็ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจังหวัดกระบี่ครับคุณฟังมุ่งขับเคลื่อนการบริหารราชการบนพื้นฐานของความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้ที่สำคัญยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐนะครับแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวในส่วนของจังหวัดกระบี่ครับคุณฟังซึ่งเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสปลุกพลังต้านยาเสพติดเสริมธรรมาภิบาล นะครับที่โรงแรมมาริไทม์พาร์คแอนด์สปารีสอร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเป็นกันต่อครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งข่าวของทางรอบโลกข่าวกระบี่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับพักฟังเพลงกันก่อนครับ

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอบมจ.คุยข่าวครับคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งข่าวของรอบรั้วข่าวกระบี่นะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าการถอดบทเรียนการฝึกซ้อม K-IMEX 2026ครับคุณผู้ฟังเพื่อยกระดับแผนเผชิญท่าอากาศยานกระบี่นะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังนายนิรันดร์ปราบอักษรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลและก็ถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบประจำปี2569นะครับของท่าอากาศยานกระบี่นะครับกระบี่ International Airport Full Scale Emergency Contingency Exercise 2026นะครับหรือว่า K-IMEX 2026ครับคุณฟังซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การจับตัวประกันนะครับแล้วก็การจำลองเหตุเพลิงไหม้สำหรับอาคารผู้โดยสารเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจากการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังมุ่งรวบรวมผลการปฏิบัตินะครับรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์และก็ถอดบทเรียนสำคัญในการพัฒนาระบบการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยครอบคลุม5ด้านที่สำคัญได้แก่นะครับด้านการกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงนะครับด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับด้านบริการทางการแพทย์ด้านผู้นำในการบริหารและสั่งการนะครับรวมไปถึงด้านการสื่อสารและควบคุมสำหรับผลการถอดบทเรียนครับคุณผู้ฟังจะนำไปใช้ในการปรับปรุงนะครับขั้นตอนในการปฏิบัติรวมไปถึงระบบการประสานงานนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับให้มีความชัดเจนคล่องตัวและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับคุณผู้ฟังสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันครับคุณผู้ฟังอันนี้ข้อที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบนะครับแล้วก็สามารถผลิตสามารถลดผลกระทบต่อชีวิตครับคุณฟังและก็ทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางจังหวัดกระบี่ครับคุณฟังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานนะครับซึ่งเป็นประตูสำคัญในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่นะครับโดยการนำบทเรียนจากการฝึกซ้อมมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องนะครับจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับคุณฟังและก็ประชาชนที่ผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติรับฟังในส่วนของรายการอปมจคุยข่าวทางสวทกระบี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับจะหมุนเวียนกันไปคนละเดือนกับดีเจน้องพรนะครับสำหรับเดือนหน้าก็เป็นหน้าที่ของน้องพรนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพดีไม่มีขายครับเพื่อนผู้ฟังนะครับออกกำลังกายดื่มอาหารที่มีประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงของหมักดองแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายคนเริ่มลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยเนปาลและจีนเร่งค้นหาผู้สูญหายจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตโดยขณะนี้มีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิต691รายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่ถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวนหนึ่งไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่ถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่

0: เทพาจังหวัดสงขลานางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
2: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผันน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลากทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาล ดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์

0: บาทเมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดูสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผ่านน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อทำหน้าที่ผ่านน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดูสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
1: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดูสนนะครับรับได้อยู่เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดูสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินจากศักยภาพของคลองดูสนเนี่ยอ้อมเมืองออกไปส่งผลทำให้ไม่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
2: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำพร้อมเดินหน้าเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัย
3: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมและยังพบกลุ่มควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุเชื้อเพลิงถูกทับถมอยู่ด้านล่างซึ่งเปิดแนวทางฉีดน้ำ3สายเพื่อระบายความร้อนและป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นขั้นตอนเพื่อเปิดทางให้เข้าถึงจุดที่มีความร้อนและกลุ่มควันได้อย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริเวณใต้ซากอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงและมีโอกาสประทุซ้ำหากความร้อนยังไม่ลดลงจึงต้องฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำซึมลงไปวัสดุที่อยู่ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงของโครงสร้างได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครส่งทีมลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงจากฝุ่นควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและดูแลด้านจิตใจรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยรอบยังมีกลิ่นสารเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่สำลักควันไฟยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าขาแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐกล่าวว่าร้านค้าจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตอร์เลตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
4: ้มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางคลองถมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งสองล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางคลองถมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าติดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลาย10ปีแล้ว
3: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี้
5: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์
6: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connectปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท อีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย การพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
2: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 ของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 ของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์0-4221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
11: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิศรบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
12: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น RH positive และ RH negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต RH positive ในขณะที่หมู่โลหิต RH negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้น ต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึง15%
11: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาร์เรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่า แนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเดรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิ่งก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูนเมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1ทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันสกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026 ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาดพิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมาก ในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมรัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการ China Master World Tour Super 750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 1-6 กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
17: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับมายังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
16: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่ 8-14 กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได
18: ้ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
16: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ภาณิชย์คาดนาครายงาน
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานับประการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประการะสมาดกันเป็นนานับประการะ ทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานับประการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานับประการไม่มีเสียงปรควบ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเองสำหรับการแกว่งแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่ 2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4.จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้ 5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6.มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะสื่อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: น้องเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก่อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเออเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
1: อย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันก่อนทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองจากจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยค่ะที่รับฟังผ่านในพื้นที่ของอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นในช่วงนี้ก็น่าจะพบกับสภาพอากาศที่ช่วงนี้ฝนตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะตกมาตุ้มกลับมาเนี่ยประมาณวันศุกร์คุณผู้ฟังวันศุกร์เนี่ยฝนตกค่อนข้างหนักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะจริงๆตั้งแต่วันที่29แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จนไปถึง2กันยายน2กันยายนก็จะเป็นวันพุธนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยคือเลื่อนมาผ่านตอนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับในช่วงนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพราะว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขังค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้ก็แน่นอนว่ากำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฉะนั้นชาวเรือค่ะก็มีการแจ้งเตือนเนาะให้เรียกว่าเดินทางใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กในช่วงนี้โดยเฉพาะการออกฝั่งในทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็คือควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยคือมีเรื่องของฝนค่ะแล้วก็เหมือนที่เนี่ยคุณผู้ฟังที่ตะกั่วป่าเนี่ยฝนก็จะตกแบบสู้ตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็สู้แล้วก็แบบว่าท้องฟ้าจะครึ้มๆตลอดทั้งวันค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าในจุดที่มีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นเสมอนะคุณผู้ฟังจะมีตลอดเหมือนกันแล้วก็บอกว่าในพื้นที่น้อย20ในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะคะอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็จะมีภาคใต้เนี่ยจะมีที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะก็เนี่ยเกือบจะครบจังหวัดทาง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็คลื่นลมแรงก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะที่จะมีเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะช่วงนี้ปภ.ก็มีการให้เราเนี่ย เฝ้าระวังแล้วก็ให้ติดตามซึ่งตอนนี้ทางปภ.นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็มีการจัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามข้อมูลสภาพอากาศสภาพน้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะโดยมีการแบบว่าระบุในพื้นที่ที่มีเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะที่บอกว่ามี3จังหวัดคือระนองพังงาภูเก็ตใช่ไหมคะจังหวัดระนองเนี่ยก็จะให้เฝ้าระวังเรื่องของอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์ค่ะในจังหวัดพังงาก็จะมีในพื้นที่ของอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีค่ะและภูเก็ตก็จะเป็นทุกอำเภอนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการประสานแจ้งเตือนนะคะ51จังหวัดเพราะว่ามันจะมีฝั่งของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะที่จะมีเรื่องของฝนรวมไปถึงภาคใต้เนี่ยให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักโดยกำชับจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือจากกลสาธารณภัยเนี่ยเพื่อเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดนะคะหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะออกประกาศหรือติดตั้งแจ้งเตือนสัญญาณนะคะบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นให้พิจารณาห้ามเดินเรือนะคะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีคุณผู้ฟังคะคือในเรื่องของช่วงนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเพราะว่าร่องมรสุมพัดผ่านแล้วก็ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเรามีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่พัดปกคลุมนะคะอยู่แล้วคราวนี้พออิทธิพลของร่องมรสุมจากตอนบนของประเทศใช่ไหมคะมันก็มากระทำกับมรสุมที่มีอยู่ในภาคใต้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราเนี่ยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักมีอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะคะอย่างไรเนี่ยถ้าสถานการณ์เนี่ยมีการทวีหรือว่าฝนมันตกมากขึ้นเราก็จะได้รับเรื่องของเซลบอดแคสต์นะคะซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือนะคะในทุกๆด้านแล้วก็ที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับเรื่องของได้ประสบสาธารณภัยนะคะช่องทางการช่วยเหลือค่ะก็มีตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราอยู่นะคะอบต.เทศบาลนะคะอบจ.หรือจะติดต่อท้องที่นะคะก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัย1784ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็มี LINE แอดนะคะอันนี้สามารถทักเข้าไปได้นะคะเรื่องของ LINE แอดของทางปภ.นะคะก็จะเป็นเรื่องของ LINE แอด @1784ddpm ค่ะจะชื่อไลน์ว่าปภ.รับแจ้งเหตุค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถแจ้งเหตุนะคะหรือว่าขอรับการช่วยเหลือต่างๆได้นะคะเป็นช่องทางของทางปภ.ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมเฝ้าระวังถ้าเกิดว่าสังเกตว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีอย่างไรก็รีบขนสิ่งของจำเป็นแล้วก็รีบอพยพออกมานะคะแล้วก็พยายามติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกค่ะเรื่องของสภาพอากาศนำมาฝากทุกท่านกันก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: เ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่ายกันอยู่ทุกๆเดือนไม่ใช่แค่ภาษีที่ถูกหักไปเฉยๆนะครับแต่มันคือหลักประกันชีวิตที่มีความสำคัญทั้งต่อคนทำงานอย่างเรารวมทั้งนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งมีมูลค่ากองทุนสูงถึงกว่า 3.1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ก็คือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญเงินชดเชยกรณีว่างงานเงินสงเคราะห์บุตรตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่หน้าที่ครับแต่คือโอกาสที่เราจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปสู้เพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเสียงของคุณสำคัญใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะสำหรับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมค่ะได้มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ28สิงหาคมค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะตอนนี้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุสถานที่เลือกตั้งนะคะโดยเริ่มตรวจสอบรายชื่อในวันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะในส่วนของการกำหนดพื้นที่เลือกตั้งค่ะผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วจะใช้ข้อมูลตามที่แจ้งนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ทางสำนักงานประกันสังคมค่ะจะใช้ข้อมูลที่อยู่ติดต่อเพื่อกำหนดพื้นที่เลือกตั้งนะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างค่ะจะใช้ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นะคะก็ใช้ข้อมูลที่แจ้งไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมโดยช่องทางการตรวจสอบนะคะถ้านายจ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่องทาง e-service ค่ะผู้ประกันตนก็จะมีระบบ e-self service แล้วก็แอป SSO Plus ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระบบออนไลน์สามารถตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะพอเข้ามานะคะก็จะมีข้อมูลที่เขียนว่าประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอันนี้เราสามารถเข้าไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้นะคะคุณผู้ฟังว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้นี้เพราะว่าให้เราเข้าไปนะจะเป็นหน้าที่เขียนว่าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมก็จะมีการเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งอันนี้เข้าดูจากเว็บไซต์ค่ะก็จะมียอดอยู่ที่ 1,645,911 รายด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจากมาตรา33นะคะซึ่งก็จะมีการแจกแจงข้อมูลนะคะว่ามีจังหวัดไหนมีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงการสมัครผู้แทนต่างๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญค่ะผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งข้อมูลก่อนวันเลือกตั้งค่ะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของข้อมูลหรือว่าการเตรียมที่จะไปเลือกตั้งเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์1506กด9ค่ะตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยมีข้อซักถามก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการเลือกตั้งนะคะเขาก็จะเป็นการเลือกตั้งอันนี้สำหรับผู้ประกันตนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผู้ประกันตนค่ะใครที่จะมีการเลือกนะบอร์ดขอพูดง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะก็จะมีทั้งเลือกของฝ่ายผู้แทนนายจ้างก็สำหรับนายจ้างเนาะผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งก็คือ27กันยายน2569นะคะและที่สำคัญค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งอาทิบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐนะคะหรือจะใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นไทยดีทางรัฐต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของใบขับขี่นะคะดิจิตัลของ DLT หรือว่าบัตรคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะคะที่สามารถดำเนินการได้โดยถ้าเป็นนายจ้างนิติบุคคลค่ะผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนต้องแสดงบัตรแล้วก็มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็มีเรื่องของหนังสือมอบหมายอำนาจด้วยนะคะในการดำเนินการค่ะเมื่อมีการตรวจสอบหลักฐานยืนยันตัวตนแล้วนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบคือบัตรสีฟ้านะคะใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับ
ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะก็จะมีการให้ลงลายมือชื่อพิมพ์ลายนิ้วมืออันนี้ก็จะคล้ายๆกับการเลือกตั้งของเรานะคะซึ่งการลงคะแนนในการลงคะแนนให้กับผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะเป็นการเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องคะแนนโดย1ช่องสามารถเขียนได้1หมายเลขและเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นนะคะนอกจากการเขียนตัวเลขยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยประสงค์ไม่ลงคะแนนในผู้สมัครรายใดค่ะก็ใช้เครื่องหมายกากบาทแล้วก็เขียนว่าที่มันจะมีช่องเขียนว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ให้กากบาทในช่องนั้นแทนแล้วก็จะมีการหย่อนนะคะโดยบัตรดีก็คือจะต้องเขียนเลขอาราบิกลงในช่องละ1หมายเลขเท่านั้นเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนนะคะที่เตรียมพร้อมที่จะเลือกตั้งนะคะก็ในช่วงนี้สามารถเช็คข้อมูลเช็คเรื่องของสิทธิการเลือกตั้งสถานที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้าข้อมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อไปที่จะติดต่อโดยตรงไปที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดก็ได้หรือจะโทรสอบถามไปที่1506กด9อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของผู้ประกันตนค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี้ก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของThAI Passport นะคะคุณผู้ฟังก็ทาง DE ค่ะจับมือกับเทคโลกนะคะก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะก็เปิดตัวเป็น THAI Passport ค่ะดันคนไทย5ล้านนะคะคนใช้ AI นะมี30โมเดลฟรีดึงแพลตฟอร์ม AI Pass ลุย31สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็มีการประกาศเปิดตัวโครงการ THAI Passport ค่ะพร้อมแพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่จะผนึกกำลังพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกนะทั้ง Microsoft Google Nvidia นะคะมอบสิทธิ์ให้คนไทยสูงสุด5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI เลยว่าปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำกว่า30โมเดลฟรีในจุดเดียวหวังเร่งยกระดับความรู้นะเรื่องของ AI literacy แล้วก็อัตราการใช้จริงเพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งกระแสตอบรับก็มาแรงมากหลังจากเปิดตัวให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะก็มีผู้สมัครไปแล้วกว่า1ล้าน3แสนคนค่ะในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ระบบจะเปิดให้ใช้จริงก็คือ31สิงหาคมค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมโมเดล AI ระดับโลกนะคะก็จะมี30โมเดลจาก14ผู้พัฒนาชั้นนำนะคะก็ GPT Claude Opus Gemini Proแล้วก็ Nvidia นะคะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมการค้นคว้างานภาพเสียงวิดีโอโดยไม่ต้องสมัครแยกหลายบัญชีแนวคิดคือ Learn Earn Plan ค่ะเชื่อมโยงการเรียนรู้มีคอร์สฝึกอบรมจาก Google for Education Microsoft Elevate นะคะแล้วก็ Nvidia Deep Learning นะคะเมื่อเรียนจบก็จะสะสมคะแนนได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปลดบล็อกสิทธิ์ใช้งานโมเดลระดับโปรค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวนะคะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการอัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator ฟรี30วันเพื่อได้ทดลองใช้เครื่องมือระดับสูงต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดกันได้นะคะทุกท่านคะซึ่งตอนนี้คุณสมบัติก็คือเป็นคนไทยค่ะอายุ15ปีขึ้นไปวิธีการสมัครก็คือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ aipass.go.th โดยเชื่อมต่อบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple ค่ะแล้วก็ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือไม่ก็ทางรัฐค่ะข้อควรระวังก็คือถ้าเราจะใช้ให้เข้าในโหมดเบราว์เซอร์ปกติละกันนะคะเพื่อที่เราจะเข้าง่ายซึ่งการสมัครเนี่ยไม่ยากเลยดีเจมะตูมเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่19นะคะนั่นก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะเขามีการเปลี่ยนโดเมนนิดนึงก็จะเป็น aipass.go.th ค่ะซึ่งลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเข้าสู่ระบบก็เลือกบัญชีที่เราจะเข้าสู่ระบบนะคะถ้าเรามี Gmail ก็เข้า Google ถ้าเรา Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือว่าอันไหนเนี่ยก็จะเข้าวันนี้แล้วก็ Apple ถ้าเรามีบัญชีใช้ของแบบว่าทาง Apple เนี่ยก็สามารถล็อกอินได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของการยืนยันตัวตนซึ่งก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐแล้วก็ไทยดีแต่ว่าตัวมะตูมเนี่ย
ในวันแรกเนี่ยใช้ทางรัฐจะเร็วกว่านะคะแต่ตอนนี้น่าจะลงได้ทั้ง2อันค่ะสามารถกดยืนยันตัวตนได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีการให้เรากดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งแล้วก็จะมีการให้เรากรอกข้อมูลว่าเราเนี่ยเป็นใครก็คือหมายถึงว่าเป็นระดับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือว่าผู้ประกอบการหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เขาก็จะมีเรื่องของว่าใช้เพื่อทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะมีกลุ่มอาชีพไหนนะคะเพื่อจะเป็นการเก็บข้อมูลแต่ข้อมูลเนี้ยไม่ใช่เป็นข้อมูลคือเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะเราก็สามารถกรอกไปได้แล้วเราก็จะได้ลองใช้กันในวันที่31สิงหาคมตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เชิญชวนนะคะลงทะเบียนกันได้นะคะผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th แล้วนะคะตอนนี้นะอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นnet นะคะก็มีการปรับโดเมนนะคะเพื่อจะได้เข้าถึงแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นของหน่วยงานรัฐนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะใช้ AI เข้าถึง AI เนี่ยก็แนะนำกันเลยสำหรับโครงการ TH AI Passport แล้วก็แพลตฟอร์ม AI Pass ค่ะที่รวม AI Pro สิทธิ์เพื่อคนไทยใช้ฟรีนะคะก็จะมีระยะเวลา1ปีแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากจะมีการอัปเกรดเนี่ยเราก็จะมีการเรียนมีการอบรมมีการเทคคอร์สในนั้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็จะมีแต้มเพื่อเราจะได้แลกระดับโปรใครที่สนใจจะใช้ข้อมูลหรือว่าต้องใช้ AI เนี่ยเพื่อการทำงานเพื่อการประยุกต์การใช้งานเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยยังมีเวลาวันนี้20วันนี้30นะคะก็มียังมีเวลาอยู่ก็พรุ่งนี้ก็จะเตรียมเปิดตัวแล้วยังไงก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงหนึ่งสักช่วงนึงดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาวันนี้จะหยิบยกปฏิทินการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของจังหวัดพังงานะคะว่ามีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะ 19-20 กันยายนค่ะ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะค่ะณนาผืนใหญ่ที่สุดในทะเลอันดามันเกาะยาวน้อยค่ะโดยของทางททสำนักงานพังงาค่ะแล้วก็จะมีงานเซิร์ฟค่ะติปิจาปิกกรมพาทรไทยแลนด์นะคะที่ Memory Surf Village เขาหลักค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่25-26กันยายนนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะ25-26กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่26ค่ะก็จะมี Marriott เขาหลัก Sport Day ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบางม่วงตะกั่วป่านะคะแล้วก็27กันยายนมีกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน2569ค่ะโดยชมรมจักรยานจังหวัดพังงานะคะก็เป็นเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมปฏิทินท่องเที่ยวในเดือนกันยายนของในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมกรอมพาทรเนี่ยซึ่งก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะสำหรับเรื่องของติปิจาบริกกรอมพาทรไทยแลนด์นะคะ25กันยายนค่ะก็จะได้ฟังกับวงพอดค่ะแล้วก็26กันยายนค่ะก็จะเป็นวงลานดอกไม้ค่ะก็ชิลๆไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการแข่งขันเซิร์ฟค่ะซึ่งเขาจะมีการแถลงข่าวกิจกรรมงานนี้นะคะในวันที่1กันยายนค่ะในส่วนรายละเอียดอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาเล่นเซิร์ฟหรือว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆนะคะเรื่องของการแข่งขันการโต้คลื่นเยาวชนก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากได้ฟังเรื่องของการแถลงข่าวรายละเอียดของงานกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจริงๆก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะใครอยากจะมาพักผ่อนนะคะก็สามารถมาได้ที่เขาหลักนะจังหวัดพังงาเราเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศบริการอาหารแล้วก็สัมผัสความสุขกันนะคะเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจพี่หม่งลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจั่นยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150ต้องคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยะดาอุสปทปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขต

0: นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราทุกคนพบกับเหล่าดีเจประชาธิปไตยชุมชนได้ในรายการเส้นทางประชาธิปไตย

นาฬิกากับอีก15นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกท่านนะครับผ่านทางช่วงเวลาของคุณครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริจนิลพันธ์ในวันนี้ครับวันที่หลายๆท่านอาจจะมีการทำงานอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองนะหรือว่าการบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวอยู่กับการเดินทางอยู่กับครอบครัวอยู่กับการพักผ่อนครับทุกอริยบทก็ขอเป็นกำลังใจและขอเดินทางร่วมกันไปในช่วงเวลาแห่งความเป็นกันเองในการสื่อสารประมาณเกือบชั่วโมงนี้ครับทุกท่านครับแน่นอนครับว่าเดโมคราซีหรือว่าประชาธิปไตยของทุกๆคนเนี่ยในความเข้าใจอาจจะบอกได้ว่าหลายท่านมองถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมเรื่องราวประโยชน์สูงสุดของทางด้านความสุของค์รวมของไทยของเราเองของทุกคนนะไม่มีใครผิดใครถูกครับถูกหมดครับที่ท่านเนี่ยบอกครับแต่เดโมคราซีหรือว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือรูปแบบการปกครองที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจนะครับหรือเรียกกันว่าอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านในไทยครับมาตราที่3อำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี่ครับเรื่องราวเหล่านี้ครับมันตีความได้ตรงตัวเลยครับว่ากฎหมายหรือว่าในเรื่องราวของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของไทยนะฮะของไทยของประเทศไทยของราชนาจักรไทยเนี่ยครับเป็นของปวงชนชาวไทยนั่นคือเป็นของพลเมืองไทยเป็นของชาวไทยทุกๆคนนะตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับเราต้องตีความหมายตรงตัวเลยนะ popularSovereignty entity นะครับนะอำนาจประชาธิปไตยเป็นของปวงชนนะเพราะฉะนั้นแล้วมาตราที่3ระบุไว้ชัดครับประชาชนหรือว่าชาวไทยพลเมืองไทยครับเป็นเจ้าของอำนาจรัฐเป็นผู้ให้ความยินยอมในการจัดตั้งรัฐบาลผ่านกระบวนการการเลือกตั้งผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็บอกได้ว่าหลังจากเรายินยอมเห็นชอบแล้วนะครับอย่าลืมครับเมื่อเรามีมาตราที่3ยืนหยัดก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยหรือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของพลเมืองไทยย้ำนะฮะว่าชาวไทยปวงชนชาวไทยพลเมืองไทยเท่านั้นนะที่เราเห็นชอบทางด้านผู้แทนนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบครับต้องติดตามครับอย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยขว้างอย่ามาบ่นกันทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจนะครับนะหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนอกจากอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วนะฮะนี่เฉพาะในไทยนะครับก็มีในเรื่องของเสรีภาพครับ liberty สิทธิอิสรภาพของบุคคลในการแสดงออกการนับถือศาสนาการรวมกลุ่มและการดำเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่ไม่ไปละเมิดผู้อื่นถ้าเราอยู่ในกรอบของกฎหมายครับอยู่ในกรอบของความถูกต้องการแสดงออกที่มีเขาเรียกว่ามีความชอบธรรม
ชอบทำในที่นี้คือมีความถูกต้องมีเหตุมีผลอยู่ในหลักในกรอบของกฎหมายแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นได้นะครับการรวมกลุ่มถ้ารวมกลุ่มกันโดยชอบตามกฎหมายโดยชอบตามกรอบเหตุและผลนะถูกต้องตามกฎหมายมันก็อยู่ในหลักของเสรีภาพนะครับนะที่สำคัญครับเรามี equality นะครับนั่นคือความเสมอภาคนะครับความเท่าเทียมของมนุษย์ตามกฎหมายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ครับทุกคนมีเสียงและมีโอกาสเท่าเทียมทางการเมืองเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปตามตัวบทกฎหมายครับทุกท่านก็บอกได้ว่าทุกท่านสามารถเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของทุกๆคนได้นะครับตามข้อบทกฎหมายนะณตอนนี้เนี่ยทางด้านการบริหารนะครับฝ่ายบริหารท้องถิ่นเนี่ยราชกิจจานุเบกษาครับออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากก่อนหน้านี้ในรัฐธรรมนูญ60นะครับนะ60นะตอนนั้นเนี่ยบอกได้ว่าให้ทางด้านนายกเนี่ยดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระนะไม่เกิน2วาระท้องถิ่นนะครับไม่เกิน2วาระปริญญาตรีนะวุฒิปริญญาตรีอายุ35ปีขึ้นไปเบื้องต้นแบบนี้เลยนะครับนะตัวปรับนะปรับแก้ผ่านทางด้านรัฐสภามาแล้วนะครับผ่านความเห็นชอบนะครับตอนนี้นายกไม่มีวาระเลยนะครับผู้บริหารไม่มีวาระครับถ้ามีความสามารถมีการเห็นชอบจากทั้งด้านคนในพื้นที่คุณสามารถที่จะนั่งบริหารได้อย่างต่อเนื่องนะส่วนทางด้านวุฒิครับเป็นวุฒิปวสนะครับจากวุฒิปริญญาตรีวุฒิปวสนั่นคือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าอนุปริญญาครับก็สามารถสมัครได้สมัครผู้บริหารได้ท้ายสุดครับตอนนี้จาก35เหลือแค่25ครับเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นะเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่แต่ก็บอกได้ว่าต้องดูว่าโอกาสนั้นที่ไหนยังไงบ้างนะบ้านเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีฝ่ายสภาครับหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัตินี่ตามเกณฑ์นั่นคือ25ปีอายุน้อยที่สุดเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับคือ25ปีบริบูรณ์นะครับ25ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครนะครับ25ปีบริบูรณ์แล้วก็บอกได้ว่าณตอนนี้นี่ฝ่ายบริหารอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถ25ปีสามารถสมัครนะเพื่อรับพิจารณาให้ทุกๆคนได้เลือกเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะการปกครองของในระบอบประชาธิปไตยครับปกครองโดยเสียงข้างมากภายใต้การคุ้มครองของเสียงข้างน้อยบอกได้ว่าการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยใช้มติ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่ก็ต้องเคารพปกป้องสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยในสังคมด้วยเช่นกันนะจ๊ะนะแต่ท้ายสุดครับหลัก root of law นั่นคือหลักนิติรัฐนะครับการใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดนั่นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกคนเสมอภาคครับต่อหน้ากฎหมายและกฎหมายต้องมีความยุติธรรมเรื่องนี้นี่เป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกนะทั่วโลกใช้นะครับประเทศไทยหรือว่าราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยหรือว่าไทยแลนด์นะไทยแลนด์เราใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันแล้วก็บอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถามว่าเหมือนกับต่างประเทศไหมมันมีเรื่องราวเป็นของตัวเราเองนะครับที่ทั้งโลกมีไม่เหมือนเรานะโดยรูปแบบหลักๆของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมีแบบทางตรงแล้วก็แบบผู้แทนทางตรงประชาชนทุกคนครับร่วมประชุมกันเพื่อออกแบบกฎหมายตัดสินใจนโยบายแผ่นดินด้วยตัวเองโดยตรงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะหรือว่าราชอาณาจักรไทยของเราเนี่ยพบได้น้อยมักใช้ในระดับท้องถิ่นบางประเทศก็ใช้การทำประชามติประเทศไทยมีไหมครับมีครับแต่น้อยประเทศไทยจะเป็นรูปแบบนี้ครับราชอาณาจักรไทยของเราเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นสสสทสสจสทสอปตเข้าไปทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นบริหารประเทศแทนตัวเราซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากใช้กันทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามครับที่ผมได้พูดคุยกับท่านอยู่ประจำว่าทุกอย่างครับเราใช้สิทธิ์แล้ว ใช้สิทธิ์แล้วนะครับในวันที่ประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราไปใช้สิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วเราอย่าผ่านแค่ไปกาหย่อนบัตรติดตามคะแนนรู้ว่าใครได้ใครไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับแค่นั้นไม่ได้ครับเราต้องติดตามนะครับถ้าเป็นไปได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของพลเมืองไทยอำนาจอธิปไตยนะเป็นของชาวไทยทุกคนชาวไทยพลเมืองไทยประชาชนไทยเป็นอำนาจเป็นเจ้าของอำนาจรัฐครับเป็นผู้ที่ให้ความยินยอมท่านไปกากบาทท่านไปลงคะแนนท่านเป็นผู้ยินยอมให้ผู้แทนของเราเนี่ยไปจัดตั้งรัฐบาลไปทำกระบวนการนิติบัญญัติผ่านการที่บอกได้ว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นคือกระบวนการการเลือกตั้งเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งขอให้ติดตามมีส่วนร่วมกับทางด้านองค์กรนะองค์กรเพื่อที่จะขยับขยื่นในเรื่องราวของทั้งความเป็นอยู่ทั้งนโยบายทั้งเรื่องราวของการพัฒนาทั้งพัฒนาศักยภาพตัวบุคคลพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทุกๆอย่างครับการพัฒนาทุกอย่างพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยดำรงชีวิตเดินต่อไปได้เราต้อง
มีส่วนร่วมครับนะเราต้องมีส่วนร่วมแต่ในการมีส่วนร่วมก็ต้องอยู่ในกรอบของทางด้านกฎหมายสูงสุดกฎหมายสูงสุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคมีเสรีภาพมีสิทธิในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นแต่ย้ำก็ย้ำทุกอย่างว่าต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการเดินอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ละเมิดผู้อื่นนั่นเองครับ14นาฬิกากับอีก31นาทีครับเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับ0756111022 0756111022สามารถสื่อสารพูดคุยแนะนำงานเพลงบอกราวนะเรื่องราวดีๆได้นะครับช่วงนี้ใกล้หมดเขาเรียกว่าใกล้หมดเขตสมัครโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการครับที่อยากจะฝากทุกท่านนั่นคือโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติผมก็มีโอกาสได้ร่วมนะครับได้ร่วมในบางครั้งบางคราวนะโดยภารกิจครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ครับช่วงปลายปีนะครับแต่ตอนนี้เดือนสิงหากันยาตุลาเอาละนับเดือนหน้ากันยาตุลาเหลืออีก2เดือนครับงานนี้จะเริ่มต้นขึ้นแต่วันนี้วันที่30ครับพรุ่งนี้จะหมดเขตรับสมัครนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับ31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะสำหรับผู้ที่สมัครในกิจกรรมนี้ครับประชาชนทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ7ถึง18ปีค่าสมัคร240บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับท่านจะได้ชุดแข่งขันแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะครับสำหรับท่านที่สมัครนะครับท่านที่สมัครร่วมกิจกรรมเมื่อโอนผ่านบัญชีนะโอนผ่านบัญชีทางการ Official แล้วเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามเกณฑ์ของทางด้านสมัยก่อนนะครับแล้วก็รายการนี้มีประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับงั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติวิ่งเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครับ Walk Run Bike ทเวติตุนะครับโดยเชิญชวนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาวเทวกูลนะรวมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านนะครับนายสุวิทย์สุริยะวงศ์และนายนิรันต์ปราบอักษรนะท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็บอกได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานต่อเนื่องนะครับนะช่วงหน้าครับอาจจะมีเรื่องราวที่พูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแนะนำงานเพลงได้นะอีกครั้งนึงครับโปรดฟังอีกครั้งนึงครับ0756111022สื่อสารกับจักริดได้นะครับนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะทำอะไรอยู่นะครับเป็นกำลังใจทุกการเดินทางทุกการพักผ่อนและทุกการทำงานของทุกท่านครับ

0: 1นาทีกับกกต.
1: นี่ขอถามหน่อยว่าประชาชนน่ะสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งต่อกกต.ได้ทางใดบ้าง
2: ได้เลยเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองดังนั้นหากประชาชนพบเห็นความไม่ชอบธรรมหรือการทุจริตในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สมัครแจกเงินสิ่งของหรือมีการเรียกเงินหรือทรัพย์สินประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองหรือจะแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์021438668และ021418888หรือสายด่วน1171ค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
4: ทำไมล่ะลูกย่อ
3: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
4: คงใช่นะแล้วลูกยอเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
3: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกยอดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
4: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไหร่
3: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
4: หรือปุ๋ยอะไรล่ะ
3: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
4: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
3: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

3งานเพลงต่อเนื่องครับทุกท่านครับพักผ่อนกันแบบสบายๆนะเพียงข้างหลังจากน้องออฟครับกับเจเบนชลาทิตนะฟีเจอริ่งเจเบนชลาทิตออฟปองศักดิ์รัตนพงศ์เป็นงานเพลงที่ร้องฟีเจอริ่งหรือว่าร้องคู่กันแล้วเนี่ยหลายท่านนำไปขึ้นร้องในยามที่บอกได้ว่ามีกิจกรรมสังสรรค์เยอะเหมือนกันนะเพลงนี้นะครับนะขอหน้าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกันดีเพลงชาติของท่านผู้หญิงนะคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะครับที่นำขึ้นเวทีแล้วเพลงนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากๆนั่นคือแพ้ใจของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับก่อนหน้านั้นจะเป็นใจเธอกอดใครครับตอนแรกเนี่ยผมจะเปิดในเวอร์ชั่นโคเวอร์ของ Wonder Frame แต่ผมว่ามันคงจะไม่นึกถึงย้อนนะครับงานเพลงแบบนั่นแหละก็เลยนำเอาออริจินอลแท็กครับใจเธอกอดใครของ Neo X มาฝากทุกท่านนะงานเพลงที่นำมาเปิดใน10ปีขึ้นไปทั้งนั้นครับ10ปีนะอายุเพลงใน10ปีขึ้นไปนั้นนะทุกเพลงเลยนะก่อนหน้าตอนเปิดรายการนี่ฐานไฟเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยนี่ก็ประมาณ20ปีแล้วนะ20กว่าปีนะครับฐานไฟเก่าเนี่ยแต่ก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับคงจะคุ้นเคยกันดี14นาฬิกากับอีก50นาทีครับทุกท่านครับเรายังอยู่ในช่วงเวลาของทุกท่านนะครับนะช่วงต้นรายการนี้ก็พูดคุยกันแบบกว้างๆอาจจะมีหนักๆไปบ้างไม่มากครับไม่มากหนักไว้บ้างถือว่าเป็นการพูดคุยนะในเรื่องราวที่บอกได้ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมันอยู่ใกล้ตัวของเราทุกคนครับยิ่งเรื่องราวของประชาธิปไตยนะครับช่วงเวลาของทุกท่านช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ดูแลทุกท่านมาก็ตลอดระยะเวลา10ปีแล้วนะครับตลอดระยะเวลา10ปีโดยประมาณนะครับนะต้องก้าวกันต่อไปครับก็ต้องขอบคุณทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะครับทางด้านผู้บริหารทุกท่านนะครับนะทั้งก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในปัจจุบันนะครับคุณพี่สุดาลำพึงนิดหัวหน้าฝ่ายรายการอย่างคุณฝนณัฐมนนะครับชัยศิรินะครับยังมีทางด้านพี่ๆหลายๆท่านครับนะพี่ช่างนะครับหลายๆคนนะครับพี่หลวงนะพี่บ่าวพี่หมูคุณบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับพี่นวยพี่นวยเกือบลืมพี่นวยไม่ได้พี่นวยดูแลเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคนะครับขอบคุณพี่นานะครับขอบคุณพี่นารวมถึงพี่มีน้องโอนะโอลิฟนะครับน้องโอหรือว่าจะพี่ปิมนะครับทุกท่านแหละครับนะน้องฝนนะครับดูแลบริหารจัดการภายในนะครับบอกเลยว่านี่สวทเราอยู่เหมือนบ้านเลยครับนะผมเองก็ที่นี่ก็เหมือนบ้านนะครับที่นี่เหมือนบ้านแล้วเราเดินเข้าเดินออกมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีครับทุกท่านเกือบ30ปีแล้วนะจริงแล้วน่าจะ30ปีแล้วแหละผมก่อนหน้านี้ก็เดินเข้าเดินออกส่งข่าวสารตอนขณะเรียนเนี่ยครับส่งข่าวสารให้กับทางด้านพี่ๆนะครับก่อนหน้าที่จะมีโอกาสได้มานั่งดำเนินรายการช่วงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2542กับพี่เจี๊ยบพี่สมชายนะตอนนั้นมีพี่พงษ์นาถพงษ์ที่ปรึกษานะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการและท่านเองก็
ขยับขึ้นช่วงปีห้าสองห้าสามประมาณนะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาครับกลับมาเกษียณอายุราชการที่จังหวัดกระบี่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับอันนี้ครับท่านเองก็ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของทางด้านเทศบาลเมืองกระบี่นะครับนะก็เป็นกลุ่มชุมชนแล้วครับกลุ่มชุมชนต่างๆนะครับผมยังไม่ได้นะเดินทางไปนะมีภารกิจก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กจะไปไม่ได้ไปจะไปไม่ได้ไปจะไปไม่ได้ไปต้องติดนู่นติดนี่แต่ต้องมีโอกาสได้ขึ้นไปที่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศสมาคมแน่นอนครับอย่างแน่นอนนะครับมาเจอพี่พรหมนาถมาก่อนก็ยืนคุยกันนะนี่ท่านไลน์มาหาถามไทยว่าแล้วคุณน้องจะขึ้นไปสมาคมนะก็เชิญชวนทุกท่านครับสามารถนะท่านมีเดี๋ยวข่าวสารหลักเกณฑ์ยังไงเดี๋ยวจะนำมาประชาสัมพันธ์ครับสามารถสมัครได้นะครับไม่เฉพาะผู้สูงอายุนะครับสมัครได้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะบอกได้ว่าบางครั้งครับเราก็ไม่สามารถบอกได้ครับว่าเราเองจะล้มลงวันไหนครับล้มลงเมื่อไหร่เราจะจากไปตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับนั่งอยู่เราอาจจะวูบไปเลยก็ได้นะครับขอหน้านี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวขำทองด้วยนะครับหลายท่านคงรู้จักคุณพัทยาขำทองว่าน้องใหม่นะครับก็นักฟุตบอลที่ลงทำการแข่งขันฟุตบอลอบจ.กระบี่ครับนะครับหรือว่าจะเป็นผู้สอนนี่จะรู้จักกับน้องใหม่ดีหรือว่าใหม่ดีนะครับว่ารายชื่อทุกรายชื่อครับต้องผ่านผู้หญิงคนนี้ตรวจเอกสารทุกครั้งนะครับต้องไปส่งกับผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งแล้วก็ตรวจถ้าไม่ผ่านยังไงคนนี้จะติดตามแล้วก็ประสานให้กับการดำเนินการนี้ราบรื่นแล้วก็ถูกต้อง14:57 น.ครับทุกท่านครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆครับหมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะครับสัปดาห์นี้จะกริดไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปภ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังศูนย์ปภ.เขตเชียงรายเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไป
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
10: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทาง ากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นางลินจงโกยะวาทินช่างภาพหญิงชาวสตูลปัจจุบันอายุ80ปีเกิดที่อำเภอเมืองสตูลเป็นที่ตั้งร้านถ่ายภาพห้องภาพนครศิลป์เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี2503ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากทางราชการเป็นผู้บันทึกภาพในเหตุการณ์สำคัญอาทิบันทึกภาพการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสตูลถึง4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคม2502ครั้งที่2เมื่อวันที่9กันยายน2518ครั้งที่3เมื่อวันที่22กันยายน2519ครั้งที่4เมื่อวันที่20กันยายน2522
1: ครั้งแรกที่ถ่ายนี้เป็นการเยือนครั้งที่2มองแต่สมเด็จท่านสวยแล้วอิริยาบถของท่านนี้คือเราไม่เคยเห็นแม่แบบไหนที่จะสมบูรณ์เท่ากับแม่แบบของสมเด็จพระพันปีตอนที่ถ่ายรับเสด็จครั้งที่4ความกังวลก็คือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารฟิล์ม1ม้วนสำหรับพิธีการแต่ก็ได้ถ่ายทุกพระองค์ที่ทรงเจิมช่อฟ้า
0: ขณะนี้ภาพที่ป้าลินจงได้บันทึกไว้ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแล้วเช่นกันในอนาคตเพื่อไม่ให้ภาพทุกภาพเลือนหายไปตามกาลเวลาจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อเพื่อต่อยอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพื้นแผ่นดินเล็กๆอย่างจังหวัดสตูลที่เมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านแม้เพียงเสี้ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ป้าลินจงอยากจะถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลังคือการทำอะไรก็ตามขอให้ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งดูตัวอย่างได้จากโครงการศิลปาชีพพระราชดำรัสเกี่ยวกับศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่แล้วและทรงภูมิใจในศักยภาพของคนไทยพระองค์ทรงเน้นว่าเพียงแค่ให้โอกาสในการฝึกฝนคนไทยก็สามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างน่าทึ่งดังนั้นโครงการศิลปาชีพจึงเป็นโครงการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในฝีมือให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
2: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AMแล้วก็นำเสนอเรื่องของข้อมูลของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดเนี่ยเป็นหลักแต่ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการวนิดาโคชเสนีท่านบอกว่ามาจัด FM 92.5 ด้วยดีกว่าแล้วก็ให้มีความเป็นมิติของคนพิการทุกประเภทเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ามีคนส่งชื่อรายการมาให้แล้วหรือยังอยากจะให้เราได้เปลี่ยนมาเป็นรายการอะไรส่งมานะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณตอนช่วงปลายเดือนกันยายนด้วยพอตุลาคมเรามาดูกันว่าท่านผู้ฟังจะมีชื่อรายการอะไรมาให้เราเปลี่ยนจากเสียงจากคนตาบอดไทยมาเป็นชื่อรายการอื่นเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569แหมเวลาผ่านไปเร็วมากพรุ่งนี้31สิงหาคมเป็นวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เนี่ยจะมาละแม้จะยังไม่สิ้นปีปฏิทินนะครับ12เดือนนั่นแหละแต่พอตุลาคมจะเริ่มใช้ปีงบใหม่เขานับอย่างนั้นนะครับเร็วจริงๆเลยผมเพิ่งพูดคำนี้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกมันเร็วมากเลยนะนะครับคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างน้ำลดแล้วตอนนี้เข้าสู่การเยียวยาเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ความสูญเสียบางทีเราหาใหม่ได้นะฮะของนอกกายไม่เป็นไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าวท่านนายกอนุทินท่านก็ย้ำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เลยให้ลดภาระของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องไปเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอะไรที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้ไม่ต้องไปเรียกเสียหายก็เสียหายจริงๆก็คัดกรองกันดีๆเพราะว่าบางทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าบ้านใครเสียหายบ้านใครไม่เสียหายก็ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะไม่ต้องไปถ่ายเอกสารไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเก่าๆหาไม่เจอละเดี๋ยวถ้ามันท่วมมันลอยไปแล้วก็ไม่เป็นไรไปคัดสำเนาใหม่นะครับไปขอเล่มใหม่ที่อำเภอใช่ไหมฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าพี่น้องคนพิการนะครับโดยเฉพาะที่น่านเนี่ยเห็นตอนนี้เห็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเริ่มสำรวจแล้วนะครับว่าคนตาบอดที่น่านได้รับความเสียหายบ้างหรือไม่อย่างไรฟังรายการนี้แล้วก็บอกกันมานะครับจะได้ไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีคนพิการประเภทอื่นด้วยเห็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะสำรวจแล้วก็ที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่อเนื่องเลยก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับสองอย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะเตลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณผู้ฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรอ่า กระท้อนแอปเปิ้ลน้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องนึงก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงนั่นมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็อารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับความโกรธมักไปแสดงออกที่ไปทำร้ายตนเองได้ถ้าเราไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับความโกรธมันก็ไม่หายไปไหนหรอกแล้วมันก็กลับมาเป็นเรื่องของความก้าวร้าวของตัวเองได้นะอย่างไม่พอใจเจ้านายอย่างเงี้ยอาจจะมาแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลให้สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธละพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะคว้างปาสิ่งของอ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองเนี่ยยิ่งไม่ดีใหญ่ไปพานโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหา ควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่ละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นนะถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลล์ของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ทองฟ้ามนสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
0: ท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
5: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลล์นะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลล์เข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจวิฟคอฟิลนะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบรลก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบรลภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบรลมีการใช้กันในช่วงแรก ดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบลภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสารที่สารศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบ admission สอบระดับต่างๆเนี่ยนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบลรหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบลนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบลของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบลแต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้เราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
5: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลแห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบลที่ใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลภาษาไทยอักษรเบลภาษาอังกฤษอักษรเบลรหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบลภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบลไม่ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบมาสนับสนุนเราก็จะจัดอบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะเด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้อักษรเบลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้อักษรเบลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการอบรมอักษรเบลขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบลให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบลและรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบลให้สอดรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบลในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบลซึ่งอักษรเบลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบลคู่ด้วยครับ
0: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
5: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบลภาษาที่เป็นอักษรเบลภาษาใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่นๆกว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ย ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลล์เพื่อดำเนินการเสร็จโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลล์ภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลล์ลิปลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลล์เข้าไปด้วยคืออักษรเบลล์ก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลล์เข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลล์อาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลล์ดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลล์ภาษาไทยหรืออักษรเบลล์ภาษาไทยนะครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลล์ดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงเครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลล์ดิสเพลย์ได้หรือเบลล์โน้ตเทคเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลล์ถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลล์ติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
6: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการใช้อักษรเบรลล์หรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลล์ต่อไปครับ
5: ครับเนื่องจากอักษรเบลล์นะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบลล์ไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบลล์สำหรับอักษรเบลล์นะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบคู่ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลก็คืออักษรเบลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยากให้อยากย้ำความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลล์เพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบลล์สำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาอาจจะต้องใช้อักษรเบลล์ในการเดินทางต่างๆของเขาอาจจะต้องใช้การสัมผัส พวกภาพนูนอักษรเบลต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลำพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์โฟร์แลนต่างไม่มีอักษรเบลคนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบลได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝาก2ส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบลด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบลกำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบลกำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิด นะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดสีขาวสีดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลนำอักษรเบลไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจและก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
6: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบรลที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณเทพพงษ์มากนะครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: เกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: าชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้นอิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิธีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพาราพืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทำเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายสำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกันในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอดสามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตรเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าวทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจี่ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอด ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
1: ผมชื่อนายเจรวัตรละว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนนะสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นู่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเราก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็มาบวกกับประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นเพของเราอยู่แล้วครับก็เลยได้มาครับ
0: ชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตรในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีก
1: ก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนหน่อหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนลิ้นจี่แล้วก็จำพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังข้าวโพดทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่2 อย่างคือเราจะทำตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คลำไปตามตัวเบลข้อที่2ก็คือเราจะวางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกครับยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชื้อราเราไว้กลุ่มของเชื้อรามันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจำหน่ายเองนะครับพวกมันสับหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปรรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปรรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงไปที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทางเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณเจรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำไยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจัมโบ้นอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกัน
1: เคล็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะครับไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าเราเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทำได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยเท่ากับเราทำได้น้อยกว่าคนปกตินะครับ
0: ด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว
1: ้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันต้องยังไงครับมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งใบแสงและไม่ใบแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เช่นพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ไวแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ไวแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ
0: อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอดนอกจากการใช้ความสามารถของตนเองแล้วท่านยังจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเติมเต็มความหวังให้แก่ท่านอยู่ตลอดไปเกษตรกรรมคือมรดกทางอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านาน
2: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังสารคดีคุณเจรวัตรเหล่าว่างจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นคนตาบอดใครคิดว่าคนตาบอดทำเกษตรกรรมไม่ได้เขารวยกันไปหลายคนแล้วนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ค้าน
10: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางช่วยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFCเมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวทเบตงรายงาน
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
12: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภสมบัติรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
14: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: ช่วงรอบรั้วกระบี
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:10 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.กับข่าวสารที่เราจะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกระบี่

0: บีครั้งที่2ทับ2569ณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่โดยร่วมติดตามและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองประชาชนและกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโดยจังหวัดกระบี่ค่ะได้มุ่งมั่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยป้องกันการค้ามนุษย์และร่วมติดตามและขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันเฝ้าระวังการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองประชาชนและกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะจังหวัดกระบี่มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมก่อนภัยบัญชาการเป็นระบบประชาชนต้องปลอดภัยปภ.กระบี่ค่ะได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดกระบี่รุ่นที่1ประจำปี2569นะคะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่าอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของจังหวัดกระบี่ประจำปี2569โดยมีนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์นะคะก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันสาธารณภัยมีความรวดเร็วซับซ้อนและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินจึงไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องอาศัยการเตรียมความพร้อมการบัญชาการที่ชัดเจนการตัดสินใจที่รวดเร็วการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและการบูรณาการของทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีทั้งพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะคะพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งพื้นที่เกาะและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการสาธารณภัยจึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวและกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนตามปกติได้นะคะจำเป็นจะต้องไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวดังนั้นการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่งเพราะศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่พักอาศัยเท่านั้นแต่เป็นระบบที่สำคัญในการคุ้มครองชีวิตความปลอดภัยและก็ศักดิ์ศรีของผู้ประสบภัยโดยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงจะต้องยึดหลักการคุ้มครองการให้ความช่วยเหลือการมีส่วนร่วมกฎหมายและมาตรฐานและต้องเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทุกระดับชั้นที่จะเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกนะคะว่าขอให้ผู้ที่ฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวทีนี้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการนำความรู้ไปทบทวนความพร้อมของหน่วยงานและพื้นที่ของตนเองหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในวันข้างหน้านะคะเราพร้อมที่จะเปิดศูนย์พักพิงและดูแลพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่และก็ขอให้ยึดหลักสำคัญ3ประการนั่นก็คือพร้อมก่อนภัยบัญชาการเป็นระบบประชาชนต้องปลอดภัยเพราะในภาวะวิกฤตความรวดเร็วของการตัดสินใจอาจจะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้นะคะแต่ความพร้อมของทั้งระบบจะช่วยคนได้เป็นจำนวนมากสำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะก็มีการจัดจำนวน2รุ่นรุ่นละ50คนโดยมุ่งเน้นทั้งทางภาคทฤษฎีแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและการทำกิจกรรมกลุ่มมีการฝึกสถานการณ์จำลองเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะกระบี่เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมโปร่งใสนะคะปลุกพลังต้านทุจริตเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปี2569โดยเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนะคะการบรรยายโดยวิทยากรของสำนักงานปปท.เขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีในหัวข้อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตในภาครัฐโดยมีดร.ธรรมนูญคงรัตน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.เขต8มาบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและกรณีศึกษาโดยวิทยากรจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความตระหนักรู้และทักษะในการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการมุ่งมั่นขับเคลื่อนการบริหารราชการบนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักคุณธรรมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของภาครัฐและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการจัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะได้มอบหมายให้นางชยาภาสุขใสผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งการจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะจัดโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดที่ห้องประชุมผู้ชงถนนอุตรกิตสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะการประชุมดังกล่าวค่ะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่และตัวแทนจากบริษัทวินเนอร์ยี่เมดิคอนจำกัดมหาชนและผู้ที่รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทั้ง44แห่งสำหรับวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวมของจังหวัดกระบี่และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะพช.กระบี่นะคะได้เดินหน้าส่งเสริมสัมมาชีพหนุนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดมาแล้วนะคะนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นางสาวยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้เรียนรู้แนวทางในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องและยั่งยืนพร้อมส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง25ปีบริบูรณ์นะคะในพื้นที่ของตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จำนวน20คนโดยได้รับ เกียรติจากนายไพโรจน์ดินแดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณท่าเลนรีสอร์ทตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากทางวิทยากรภาครัฐมาร่วมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวทางการเฝ้าระวังค้นหาส่งต่อบำบัดและดูแลติดตามผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดนะคะนอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อแนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานนะคะและมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อของการออมและการบริหารจัดการทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชนในยุคดิจิทัลอีกด้วยค่ะซึ่งการดำเนินโครงการนะคะก็มุ่งเน้นที่จะให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้เรียนรู้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพื่อก้าวสู่การพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างมีคุณค่าในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะที่โรงเรียนบ้านหนองทะเลได้คว้ารางวัลโรงเรียนอย.น้อยที่มีผลงานโดดเด่นในระดับประเทศประจำปี2569ค่ะดร.ศินีนาถอารีนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้เปิดเผยว่าโรงเรียนบ้านหนองทะเลในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ของเราในระดับประเทศนะคะด้วยการคว้ารางวัลโรงเรียนอย.น้อยที่มีผลงานโดดเด่นระดับประเทศประจำปี2569ด้านคลื่นลูกใหม่ซึ่งจากการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับความสำเร็จของโรงเรียนบ้านหนองทะเลในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยโรงเรียนนะคะได้เข้ารับรางวัลจากเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาณโรงแรมเซ็นทาราไรท์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะด้านนายสมพรเพชรประพันธ์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเลก็ได้กล่าวถึงการได้รับรางวัลนี้นะคะว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นผลจากความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองและก็ชุมชนอีกด้วยค่ะคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายนะคะที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนอย.น้อยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โรงเรียนไม่ได้เพียงมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่รับรู้ความรู้แต่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่สามารถที่จะเรียนรู้คิดวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองครอบครัวตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยให้ความสำคัญกับทักษะสำคัญอย่างเช่นการอ่านฉลากนะคะแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะไปเลือกซื้อการบริโภคอย่างปลอดภัยซึ่งจะเป็นสะท้อนแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านหนองทะเลที่มุ่งจะพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยรอบมีความรู้รอบด้านนะคะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้สุขภาพการมีส่วนร่วมแล้วก็มีทักษะที่จำเป็นในการที่จะไปใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริงและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ กระบี่อันดามันเกมนะคะจะเป็นการรวมพลังเยาวชนสู่ทะเลอันดามันซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเตรียมพร้อมต้อนรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติครั้งสำคัญนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42คัดเลือกภาค4นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2569และการแข่งขันอีกชนิดหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9คัดเลือกภาค4จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายน2569ที่เป็นที่น่ายินดีเพราะการแข่งขันกีฬาทั้ง2อย่างนี้นะคะจะจัดขึ้นณจังหวัดกระบี่ก็ขอเชิญชวนค่ะร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาอาวุโสจากทั่วภาค4ซึ่งจะมาร่วมกันประชันความสามารถสร้างมิตรภาพและก้าวสู่เวทีระดับชาติไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42คัดเลือกภาค4นะคะและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9คัดเลือกภาค4ได้ที่ Facebookกระบี่อันดามันเกมค่ะ
1: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแข่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์รอบวันทันเหตุการณ
0: ์คุณผู้ฟังคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยเพื่อไปติดตามการบริหารจัดการน้ำมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการดำเนินงานด้านของการบริหารจัดการน้ำพร้อมเข้าหารือแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการประชุมกันที่ห้องประชุมของอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเมืองและลดผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะและเมื่อเกิดน้ำท่วมฝนตกมากเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเตรียมการกันเอาไว้ก่อนนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่แล้วมท.4ค่ะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อติดตามโครงการถนนเชื่อมป่าบอนมะนังนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆได้ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะเพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนเข้าไปฟังความคิดเห็นเข้าไปรับฟังความเดือดร้อนนะคะว่าแต่ละที่นั้นได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันกันบ้างเพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันนะคะ ค่ะคุณฟังคะมท.4ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะติดตามโครงการถนนเชื่อมป่าบอนมะนังนะคะโดยเปิดทางเลือกคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลสู่โอกาสใหม่ของชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลเพื่อติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้ารับฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่และสำรวจแนวเส้นทางสภาพพื้นที่รวมถึงข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่าง2จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดสตูลกับจังหวัดพัทลุงถนน1เส้นเชื่อมได้มากกว่าการเดินทางหากโครงการมีความเหมาะสมและได้รับการพัฒนาต่อไปก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงชุมชนประชาชนแหล่งท่องเที่ยวสินค้าผลผลิตในพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโอกาสใหม่ๆระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสตูลโดยเฉพาะที่อำเภอมะนังนะคะซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นอย่างถ้ำภูผาเพชรการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสมจึงมีศักยภาพในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้สู่ชุมชนนั่นเองสำหรับการลงพื้นที่ของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อรับทราบทั้งความก้าวหน้าปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนที่จะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เชื่อมพัทลุงสตูลเชื่อมชุมชนการท่องเที่ยวเชื่อมการเดินทางเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะโครงสร้างพื้นฐานที่ดีคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นั่นเองค่ะหวานหอมรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือไอติมจำปาดะของเกาะหย่อค่ะจากผลไม้พื้นถิ่นสู่ของดีโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะคะพร้อมเสิร์ฟความภูมิใจจากเกาะหย่อถ้ามาเกาะหย่อจังหวัดสงขลาแล้วไม่ได้ลองไอติมจำปาดะอาจจะต้องบอกว่ายังมาไม่ถึงจำปาดะนะคะจำปาดะคือผลไม้พื้นถิ่นของเกาะยอถูกนำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นไอศกรีมรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมกลิ่นจำปาดะหวานกำลังดีนะคะพร้อมท็อปปิ้งให้มีเลือกมากมายหลายชนิดนะคะทั้งลูกจากขนมปังข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วลิสงหรือเสิร์ฟพร้อมในลูกมะพร้าวพร้อมกับเนื้อมะพร้าวเพิ่มทั้งความหอมและก็ความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งจากไอเดียในช่วงของโควิดค่ะเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณนิตยาแก้วทนงนะคะและคุณสุธรรมลาบวงสองผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ใช้ช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้านในสถานการณ์โควิดมาคิดค้นเมนูแปลกๆใหม่ๆจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะจนเกิดเป็นไอเดียนำเอาจำปาดะซึ่งเป็นผลไม้ในท้องถิ่นของภาคใต้มาทำเป็นไอติมซึ่งจากการทดลองเล็กๆนะคะในวันนั้นก็กลายมาเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นกลายเป็นของดีประจำเกาะยอในวันนี้โดยเลือกความอร่อยได้3ขนาดนะคะจะเป็นทั้งขนาด30บาท40บาท50บาทสำหรับพิกัดความอร่อยที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามหาพิกัดได้นะคะที่เกาะยอจังหวัดสงขลานั่นก็คือที่วัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะต่างแวะเวียนมาลิ้มลองอย่างต่อเนื่องแสดงว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะคะสำหรับไอติม จำปาดะที่เกาะยอและในโอกาสที่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไอติมจำปาดะก็ได้รับการนำเสนอเป็นหนึ่งในเมนูที่พร้อมจะเสิร์ฟเพื่อที่จะถ่ายทอดเสน่ห์และอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปจากท้องถิ่นสู่สายตาผู้มาเยือนจากผลไม้บ้านเรานะคะสู่เมนูสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดสงขลาค่ะมาเกาะยอครั้งหน้านะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะแวะถามหาแล้วก็แวะชิมไอติมจำปาดะแล้วคุณจะได้สัมผัสว่าของดีของทางภาคใต้เรานั้นของอร่อยและมีมาเกาะยอครั้งหน้านะคะก็อย่าลืมแวะชิมไอติมจำปาดะแล้วคุณจะได้สัมผัสว่าของดีของทางภาคใต้นั้นมีความอร่อยแล้วก็มีเรื่องราวมากกว่าที่คิดนะคะชาวสงขลาค่ะขอเชิญชวนกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยรอยยิ้มร่วมความภาคภูมิใจกับของดีอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวปากใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโควิด-19 ก็ยังพบกันอย่างต่อเนื่องในช่วงของเดือนสิงหาคมก็คงจะไม่ต้องตระหนกวิตกกังวลกันจนมากเกินไปแต่ขอให้ไม่ประมาทค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดต่อตามฤดูกาลโดยช่วงนี้โรคทางเดินหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และ RSVจากข้อมูลตั้งแต่1มกราคมนะคะจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ประเทศไทยมีการพบผู้ป่วยโควิด -19 สะสมถึง 95,357 รายเสียชีวิตทั้งสิ้นนะคะ14รายขณะเดียวกันก็ได้มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ยังดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องโดยพบสายพันธุ์ NB181 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักในข้อมูลการเฝ้าระวังล่าสุดที่กรมควบคุมโรคระบุเอาไว้ส่วนในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็มีทั้งฝนมีทั้งลมมีทั้งร้อนนะคะก็เป็นฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจคุณผู้ฟังนี่จึงอาจจะพบได้ว่ามีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการแพร่ของเชื้อก็อาจจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มกล้อนของโรงเรียนที่ทำงานหรืออาจจะเป็นชุมชนที่มีผู้ที่อยู่ในชุมชนกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่ทุกคนนะคะควรจะทำได้ง่ายๆนั่นก็คือเมื่อป่วยเราก็พักนะคะแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับบุคคลภายในบ้านหรือว่าบุคคลต่างๆมีอาการป่วยทางเดินหายใจอย่างเช่นมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือมีอาการอ่อนเพลียควบคู่กันไปด้วยก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการไปทำงานหรือร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมากหากจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะดูแลตัวเองและคนรอบข้างล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นเปิดให้อากาศถ่ายเทบริเวณของบ้านพักหรือแม้แต่ที่ทำงานนะคะหากต้องไปพบแพทย์ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยก่อนตลอดการเดินทางมีอาการแบบไหนก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกมีอาการซึมลงรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้น้อยลงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือสถานพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมอย่าตื่นตระหนกค่ะแล้วก็อย่าแชร์ข่าวโดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนนะคะข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และสถานการณ์โรคยังอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากช่องทาง ทางการก่อนที่จะมีการส่งต่อเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมมาสร้างความกังวลโดยไม่จำเป็นจำง่ายๆนะคะว่าเมื่อป่วยก็พักนะคะลดการใกล้ชิดก็จะลดการแพร่เชื้อถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือหากมีอาการรุนแรงก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ค่ะสงสัยเรื่องโรคและภัยสุขภาพโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ไม่ต้องกลัวโควิดนะคะแต่ต้องรู้จักป้องกันดูแลตัวเอง1คนช่วยปกป้องคนที่เรารักอีกหลายคนค่ะค่ะคุณฟังคะวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาค่ะเพราะว่าที่จังหวัดสงขลาจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังทุกเสียงนะคะระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569จังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนโดยตรงเพื่อนำข้อมูลจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาให้ตอบโจทย์กับประชาชนมากที่สุดสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลารัฐบาลยืนยันว่าการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ SEA จะเป็นกรอบข้อมูลสำคัญในการพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมศึกษาโดยสสช.ค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษานะคะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ3ปีค่ะจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ SEA ไม่ใช่การอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะแต่เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและจะนำข้อมูลเสียงของพี่น้องประชาชนมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและพื้นที่เป็นสำคัญค่ะพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบทุกเสียงมีความหมายเพราะการพัฒนาที่ดีต้องเกิดจากข้อมูลที่รอบด้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะและในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวที่ประเทศเนปาลใช่ไหมคะเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะทำให้เราหวนกลับมาคิดว่าปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้ขึ้นบ่อยครั้งในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกแต่สำหรับประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะทางสำนักงานปภ.นะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงซึ่งระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะได้ออกมาแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครให้พร้อมเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักมากในหลายพื้นที่โดยให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยพิบัติขึ้นนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือนะคะมีด้วยกัน17จังหวัดค่ะนั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลก พิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีด้วยกัน19จังหวัดค่ะนั่นก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะในส่วนของภาคกลางนะคะมีด้วยกัน10จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะก็มีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์คราวนี้เรามาดูในภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้นะคะในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังกันนะคะนั่นก็คือจังหวัดชุมพรค่ะสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ของเราอีกด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็จะมีจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดอยู่กับชายฝั่งและพื้นที่ที่เป็นทะเลนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและพื้นที่ลาดเชิงเขาหากมีการแจ้งเตือนหรือปิดพื้นที่ก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะอย่าฝ่าฝืนค่ะเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะเข้าไปช่วยเหลือได้ไม่ทันนะคะก็จะเกิดการเสียทรัพย์สินเสียชีวิตกันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทางการเตือนมีการแจ้งเตือนหรือมีการปิดพื้นที่ก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะสำหรับพี่น้องชาวเรือนะคะและผู้ประกอบการทางทะเลค่ะควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือและหากมีประกาศห้ามเดินเรือให้หยุดการเดินเรือโดยเด็ดขาดนะคะอย่าฝ่าฝืนค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ให้เตรียมพร้อมกันตั้งแต่วันนี้โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนจากทางราชการค่ะเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมของใช้ที่จำเป็นเอาไว้ให้พร้อมตรวจสอบเส้นทางเดินทางก่อนเดินทางนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลาดเชิงเขาหากมีประกาศให้อพยพนะคะก็ขอให้ปฏิบัติตามให้รีบออกจากพื้นที่นั้นโดยทันทีค่ะอย่าฝ่าฝืนแล้วก็โดยเฉพาะฝืนแนวกั้นหรือว่าเข้าใกล้จุดที่เกิดเหตุนะคะติดตามสถานการณ์และขอความช่วยเหลือได้จากไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะฝนตกหนักอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนปลอดภัยกว่าเช็คพื้นที่ของคุณวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยแชร์ข้อมูลไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วเราจะได้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ
4: ค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 17:00 นค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งด่วนให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประมวลงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีสันจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อซึ่งวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นแล้วก็เรื่อยไปจนถึง18นาฬิกาเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับในวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ครับแน่นอนครับร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องสั้นนะครับนวนิยายอะไรต่างๆเนี่ยจากนักเขียนมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับและช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เขียนกฎแห่งกรรมหลายๆตอนก็คือท่านทอเหลียงพิบูลท่านได้รับแรงบันดาลใจบ้างเรื่องเล่าต่างๆนำมาประติดประต่อเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ที่ได้รับเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์บางเรื่องท่านก็ได้ประสบเองบางเรื่องก็มีคนส่งมาให้ได้เรียบเรียงและรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจมากตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะครับคุณผู้ฟังท่านก็เขียนมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมครับก่อนหน้านี้เราได้ฟังหลายเรื่องที่คุณมุทิตาอิทธิพลได้อ่านให้ฟังตอนนี้ปรับเปลี่ยนเสียงมาเพราะว่าเรื่องที่มาอ่านเพิ่มก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมานำเสนอก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทำกุศลเอาไว้เนี่ยเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์ไหมครับปาฏิหาริย์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้หรือไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับปาฏิหาริย์ก็คือมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดได้มันไม่น่าจะจริงแต่มันก็จะจริงได้

กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่ผมจะนำมาเสนอตอนนี้ก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมครับผมไปอ่านมาแล้วก่อนที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผมไปอ่านมาจากตัวหนังสือกฎแห่งกรรมที่คุณชัยศิลป์ได้อ่านเป็นเสียงแล้วเดี๋ยวนำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเราเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้าบดีเนาะในสมัยนั้นเป็นมีธุรกิจมีการค้าเนาะแล้วก็เป็นคนทำบุญทำกุศลเอาไว้แล้วไปเจอเรื่องที่เป็นปฏิหารกับชีวิตตัวเองแล้วท่านผู้นี้นำมาเล่าให้กับท่านทอเลียงพิบูลฟังคือเป็นคนคุ้นเคยกันเล่าสู่กันฟังแล้วติดตามชีวิตของกันและกันมานานจนเป็นคนรู้จักสนิทกันเลยนะครับแล้วท่านทอเนี่ยท่านก็มาเรียบเรียงมาเขียนแล้วในเรื่องเนี่ยในตอนเนี่ยมันมีเกร็ดอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อปาฏิหาริย์ฟังเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะครับก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมท่านทอเลียงพิบูลได้เรียบเรียงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าอ่านมากนะครับคุณผู้ฟังคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอในตอนนี้อภินิหารแห่งกุศลกรรมครับ

มนุษย์เราที่เกิดมาในโลกไม่ว่าจะเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เพียงใดหรือจะเกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลหรือเกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจต่ำต้อยบางคนก็พิการปัญญาอ่อนล้วนแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยที่ผู้นั้นได้สร้างสมไว้แต่อดีตชาติติดตามไปทำให้เกิดในที่แตกต่างกันในโลกมนุษย์แต่ทุกผู้ทุกคนก็ต้องผจญต่อความทุกข์ด้วยกันทั่วทุกรูปทุกนามไม่มีใครหนีทุกไปได้จะผิดก็เพียงแต่ทุกมากหรือทุกน้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนาก็ทุกไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมทำชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้นี่กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าใครผู้ดีคนมีคนจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดคือความตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็จะแก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็จะแก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับก็ไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านที่ได้เกิดมาในร่มโพของพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมะย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีจะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้ท่านได้อ่านได้ฟัง

เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปะติดปะต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางทีอาจจะเกิดผลบุญบารมีแก่ตัวของท่านบ้างผลบุญจะได้ช่วยแก้ไขตัวท่านเมื่อชีวิตเข้าที่อับจนดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อต้นปีพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านผู้คุ้นเคยนับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยายามติดตามมา9ปีหลังจากเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าข้าพเจ้าทราบเพียง1ปีเราได้มีจดหมายติดต่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลส่งข่าวอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยเพราะคุณก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อและแน่ใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และโบสถ์พระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมาบังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปแต่ข้าพเจ้าก็นึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านสร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2506ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เรารู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปีติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้า
ก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนที่พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งไปเข้าห้องสมุดและตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุนครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังอยากรู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปเมืองแพร่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังมีอยู่ในภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้

พุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถ3ล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปตามถนนเพชรบุรีตั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถ3ล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้เพราะรอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็ค่อยฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับรถสามล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอก็สงสัยว่ากะโหลกศีรษะจะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้แขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่เวลาก็ได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลยนอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสและเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องสร้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ในปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติจึงจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรถบนพื้นเมื่อฝนตกโปรยๆถนนลื่นรถขับมาด้วยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็ไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้ยังไม่ตายยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังได้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใด

เอาครั้งเมื่อรถไฟตกรางทางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวแล้วรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้แล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิตขอให้เยาวชนของเราที่จะเติบโตต่อไปภายหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยส่งผลตามสนองให้รอดพ้นภัยอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์

าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฟากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีเสด็จเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

ท่านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมของท่านทอเลียงพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนั้นยังไม่จบครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะนำเรื่องนี้มาให้ฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวเลยทีเดียวจบอย่างไรลงเอยอย่างไรกับคุณสถิตก็คงต้องติดตามกันต่อไป10ปีกับการให้สัญญากับยมบาลกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วท่านทำอะไรต่อไปแล้วเมื่อ10ปีแล้วท่านจะยังอยู่กับเราอยู่อีกหรือไม่หรือต้องไปทำงานกับยมบาลเดี๋ยวต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรศิริคำหวังและคุณเลอลักษณ์จันเทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศิริคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีในบรรยากาศที่ฝนตกตอนบ่ายเนี่ยแดดออกลมเม็ดแล้วก็แดดแล้วก็ฝนแล้วตอนนี้ก็หนักละ
1: ถล่มหนักเลยทีเดียวในกทม.เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันว่าวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนนะที่จะต้องเผชิญกับภาวะฝนตกนี่แหละแต่ว่าที่น่าห่วงใยก็คงจะเป็นทางด้านจังหวัดน่านนะเชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือที่โดยเฉพาะน่านนี่ซ้ำอีกรอบนะคุณเลอลักษณ์แต่ว่าอีกภาพนึงเนี่ยก็คื ทางครม.สัญจรอ
2: ัน
1: นี้ก็มีการเริ่มที่จะยกคณะไปแล้วเห็นทางโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็พาสื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูอัตลักษณ์ของเมืองสงขลานะคะนำไปก่อนเลยตั้งแต่วันนี้นะคะโดยการประชุมเนี่ยจะมีขึ้นในวันอังคารเนา
2: ะ
1: วันนี้วันอาทิตย์ก็เดินทางลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็คงมีความเคลื่อนไหวอีก
2: ใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของตัวครม.เองที่เขาลงไปไหนบ้างดูการต้อนรับจากฝั่งพื้นที่กันหน่อยนิดนึงว่าโอ้เรามาวาระในที่ครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
2: 30สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะคือวันจันทร์วันอังคารแน่นอนวันอังคารที่1เนี่ยก็จะเป็นการประชุมใหญ่นะคะซึ่งจะจัดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่ค่ะ
2: จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก็มีพี่น้องชาวภาคใต้ต้อนรับนะคะเขาก็มีการจัดเวทีเสวนาสนทนาร่วมกันว่าเราจะต้องก่อนประชุมครม.สัญจรครั้งนี้มีการจัดเวทีวิชาการชาวบ้านนะคะในรูปแบบที่รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนค่ะการพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เวทีนี้แหละเร่งไฟศรัทธานะปลุกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะคะก็วันนี้เองนะคะก็มีการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ที่ลานใต้ตึกคณะนิติศาสตร์นะคะก็มีแบบโอ้โห10ประเด็นน่ะวันนี้นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากพี่น้องชาวภาคใต้นะคะสักช่วงบ่ายๆบ่าย2เนี่ยเขาก็จะมีการจัดทําเวทีเสวนาเกี่ยวเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์นะคะสําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นอยู
1: ่
2: ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะมันก็จะมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้แหละเนา
1: ะ
2: ที่จะมาร่วมกันครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ฟังเสียงประชาชนชาวภาคใต้ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมจนะก็มีนะคะพี่น้องที่ภาคใต้ก็เตรียมต้อนรับกันแบบเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ส่วนแพ็คในเรื่องของครม.สัญจรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนผู้ฟังว่าการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาเนา
1: ะ
2: แล้วก็ไปเรื่องของการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจกับปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็จะพร้อมที่จะปรับปรุงเกี่ยวเรื่องของผังเมืองการจัดโซนนิ่งให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้คุณพรศิริมันจะข้ามไม่ได
1: ้
2: สงขลาหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมเนาะม
1: ัน
2: มีการพูดในเรื่องของผังเมืองกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ผ่านรับน้ำอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กินแค่พื้นที่ของสงขลาอย่างเดียวมันกินพื้นที่ไปถึง5จังหวัดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะ
1: คะ
2: แน่นอนค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะคะครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการมุ่งบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้อง ประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
2: โหแต่ว่าที่สงขลาเนี่ยถ้าหากว่าเรานับดูเนี่ยคุณมอสิริจริงๆก็ไปทุกยุคนะคุณทักษิณก็ไปลุงตู่ก็ไปใช่ไหม
1: ก็เป็นหัวเมืองปักใต้ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วย
2: เมืองเศรษฐกิจแต่เมืองเศรษฐกิจที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่ก็ดูแค่สนามบินสงขลาสนามบินหาดใหญ่ก็มีไฟลท์บินค่อนข้างเยอะก็ทั้งต่างชาติด้วยทั้งไทยด้วยแต่ว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยมาเลเข้ามาเที่ยวก็เยอะ
2: อ
1: ันนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งเงินทุนเป็นแหล่งเงินที่จะใช้ในการพัฒนาทั้งจังหวัดและก็ประเทศได้ด้วยแต่ก็เห็นมีการแบ่งกันเป็น4กลุ่มนะ4มิติ
2: ค่ะ
1: นะคะในด้านของการพัฒนาก็คือมีมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังค
2: ม
1: ความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของภัยพิบัติก็อย่างที่ทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหนักหนาสาหัสเลยรอบนี้ก็เลยเห็นทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคมนาคมนะซึ่งเป็นชาวสงขลาหาดใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่โกเกียเนี่ยนะคะก็เป็นประธานที่จะมีย
2: ืดหัวหาดอยู่ช่วงเนี้ย
1: ใช่มีรัฐมนตรีที่จะเข้าร่วมประชุมก็ที่ เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะคะพร้อมทั้งจะมีการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม
2: ์
1: และเสนอให้แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตนะคะโดยทั้ง4มิติเนี่ยจะถูกนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อที่จะเสนอให้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรครั้งนี้
2: ใช่ค่ะก็วาระต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคึกคักมาก
1: ค่ะ
2: มันก็จะมีวาระลับไม่ลับแลนด์บิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปผังเมืองการจัดโซนนิ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป้าหมายของอย่างเช่นในเรื่องของวาระการแก้ปัญหาปากท้องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก5จังหวัดภาคใต้เนี่ยคุณพอ

0: รวมและก็เศรษฐกิจใน5จังหวัดภาคใต้
1: ค่ะ
0: จริงๆผังเนี้ยใช้มานานมากแล้วเนาะแล้วก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจการค้าชายแดนในปัจจุบันแล้วก็เปิดโอกาสให้หอการค้ากับภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เสนอจุดที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: ส่วน missing link เนี่ยก็คือแม้กับโปรเจกต์คมนาคมแล้วก็การเชื่อมระบบรางเนา
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะที่มีการพูดถึงเขาบอกว่าการผลักดันโครงข่ายเรื่องของรถไฟทางคู่สายใต้ส่วนขยายเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อก็จะมีตอนบนนะเนา
1: ะ
0: ภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร
1: ์
0: หาดใหญ่แล้วก็ชายแดนมาเลย์อะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้คือยุทธศาสตร์ท่าเรือชายฝั่งอันดามันที่มันมาทดแทนแลมบิดเนา
1: ะ
0: ที่เขาพับไปก่อนใช่ไห
1: ม
0: เป้าหมายเนี่ยเขาจะสั่งให้ทางสนขค่ะศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าฝั่งอันดามันเล็งพื้นที่ไหนล่ะอันดามัน
1: อ
0: ่ะระนองเลย
1: ค่ะ
0: สตูลกระบี่พังงาเชื่อมระบบรางเลยค่ะหลังจากรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนเนาะว่าเขาได้พักหรือยกเลิกพักแหละเนาะพักเป็นพักทุกรัฐบาล
1: ก็มัน
0: เรื่องโครงการแลนด์บิดอ่ะ
1: เหมือนมันจะมีดราม่าเกิดขึ้นก็เขาเรียกก็โยนกลับไปศึกษารายละเอียดวันดีคืนดีก็อาจจะเอามาปัดฝุ่นก็ได้
0: ใช่ซึ่งคือทั้งหมดทั้ง4วาระคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงประเด็นที่มันเกิดขึ้นก่อนตอนเนี้ยคือเรารู้กันมาสักพักล่
1: ะ
0: ว่าครม.สัญจรเนี่ยจะลงไปที่สงขลาเนาะแล้วมันก็มีเกิดเหตุด้วยใช่มั้ยคะที่ภาคใต้อะไรเงี้ยนะแน่นอนว่าถ้าทั้งหมดทั้งเรื่องวาระที่เราพูดไปทั้ง4วาระเนี่ยมันจะเชื่อมโยงตั้งแต่ในเรื่องของฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการดับไฟใต้เพราะมันคือการแก้ปัญหาปากท้องที่ยั่งยืนเนาะรวมถึงแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ทํางานแบบเชิงรุกด้วยการพยายามดึงผู้เห็นต่างหรือว่ากลุ่มที่ประท้วงเรื่องแลนด์บิดหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่โตเจรจาด้วยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการทั้งกลุ่มคนบริหารจัดการทั้งความเข้าใจแล้วก็นําเอามาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไรกับมติครม.ด้วยครั้งนี้อ่ะนะคะ
1: แต่อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือในมิติของความมั่นคงดิฉันเพิ่งเปิดผ่านๆเมื่อสักครู่นี้เห็นเรื่องของการที่จะมีการสร้างผลักดันให้มีการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซีย
0: หร
1: อแล้วก็จะมีการจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็ค้าของเถื่อน
0: อ
1: ันนี้ก็เรื่องความมั่นคงก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางชายแดนที่มีมาอย่างยาวนานเนาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มโจรใต้ที่ก่อเหตุวันเดียวเนี่ย50กว่าจุด
0: สุดยอดนะมีการทำงานเป็นกลุ่มด้วย
1: ค่ะก็ถ้า5คนเนี่ยต่อสถาน1สถานการณ์นี่ก็ปาเข้าไป 2-300 แล้วนะแต
0: ่ก็กองกำลังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยน่าจะมีราวๆ500-600คนก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องความมั่นคงที่จะไปเข้าครม.กันวันอังคารเนี่ยเรื่องของการทำสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการยกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุ๊กตาขึ้นมาก่อน
0: โมเดล
1: เป็นโมเดลเพื่อที่จะนำร่องหรือว่าต้องไปหารือไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไงก่อนเพื่อที่จะปิดช่องว่างของเรื่องของการค้าของเถื่อนตรงนี้ด้วย
0: กำแพงได้ไหมกำแพงสิ่งก่อสร้าง
1: แต่ไม่รู้ว่าต้องยาวแค่ไหนนะ
0: สูงขนาดไหน
1: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าอ่ะก่อเหตุเสร็จข้ามฝั่ง
0: เร็วเลยง่าย
1: แต่ว่ามันไปทางภูเขาไปทางอะไรอย่างเงี้ย
0: พื้นที่มันก็ไม่ช่องทางธรรมชาติ
1: ก็ต้องดูว่าถ้าทำเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ความยาวความสูงอย่างที่คุณบอกเนี่ย
0: จริงมันต้องจัดระบบในเรื่องของการดูแลความมั่นคงทั้งสองฝั่งด้วยนะมันไม่ได้เพียงแค่เชิงก่อสร้างอย่างเดียวทีนี้เราไปดูว่าภาคใต้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันถูกกินหัวเมยมาสักพักแล้วนะตีหัวหาดเนี่ย
1: พรรคใหญ่เลยแหละ
0: พรรคใหญ่เลยนะ
1: พรรคใหญ่เลย
0: 2สมัย3สมัยแล้วนะ
1: 2สมัย3สมัยแล้วก็
0: 12ปี10ปี
1: ได้แล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นประชาชาติไป
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ใช่วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องอาจจะต้องออกแอคชั่นนิดนึง
1: ก่อนแล้วก็มีพรรคส้มด้วยพรรคส้มก็มีบ้างประปราย
0: ทุกพรรคอ่ะพรรคเขียวอ่ะ

0: พักเลยนะพยายามที่จะไปตีหัวห่าอยู่เหมือนกัน
1: พัก
0: กล้าทำ
1: เออกล้าทำ
0: ก็พยายามอยู่นะซึ่งแต่วันนี้ถ้าบอกว่ารัฐการที่รัฐบาลเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วประชาธิปัตย์ไม่แอคชั่นอะไรเลยก็ไม่ได้วันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ดิฉันก็เห็นคุณชัยชนะเดชเดโชเนาะ
1: ค่ะ
0: สสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะพร้อมด้วยทีมคณะของเขาละค่ะนะคะก็ออกมาร่วมกันแถลงข้อเสนอให้กับรัฐบาลก่อนที่มันจะมีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าที่เราเรียกกันครม.สัญจรเนี่ยแหละนะคะว่ามันควรจะมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งถ้าหากว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็สอดล้อไปด้วยกันแต่จะขยี้ประเด็นหน่อยเดี๋ยวฉันอ่านคร่าวๆแล้วกันนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าทางคุณชัยชนะเนี่ยบอกชี้ว่ารัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหาแหละแล้วก็เขาก็อยากจะเสนอแนวทางแก้ไขเพราะว่าแน่นอนอำนาจในการแก้ไขมันอยู่ที่รัฐบาลเนา
1: ะ
0: นะก็เลยประกอบด้วย4เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแน่นอนล่ะราคาพืชผลทางการเกษตรพาราปาล์มน้ำมันผลไม้มังคุด
1: ค่ะ
0: โอ้โหเหลือโล15บาทเนี่ยฉันเจอปัญหาแบบนี้มาตลอดนะนะคะก็เลยเสนอในเรื่องของพิจารณาสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรรับเบอร์วันเล่อย่างเง
1: ี้
0: ยเออนะคะที่นาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานเมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะไม่ทำโครงการแลนด์บิดแต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไว้ก็ควรเอามาพิจารณาลงทุนในโครงการ Southern Connect อย่างเงี้ยนะคะเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาระนองแล้วก็ท่าเรือตังไปยังแหลมฉบังนะคะยกระดับศูนย์การค้าทุ่งสงหรือ ICD นี่แหละนะรวมถึงเนี่ยรถไฟทางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียเพชรบุรีสุไหงโกลกอะไรเงี้ยนะคะการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้อีกนะที่เขาบอกว่ารัฐบาลต้องทบทวนล่ะตรวจสอบความคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสของงบประมาณซึ่งเรื่องนี้เป็นทุกรัฐบาลเนาะในเรื่องของแบบงบประมาณในเรื่องของสามจังหวัดชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงกำลังพลด้วยว่ามันมีชื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวอยู่จริงหรือเปล่ามีการทุจริตเบิกเงินแต่ตัวไม่อยู่หรือเปล่านะคะตลอดจนตรวจสอบในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยนี่ไฮไลท์สำคัญวันนี
1: ้
0: ฝากไปถึงคุณพิพัฒน
1: ์น่าสนใจ
0: นิดนึง
1: ในฐานะเขาเรียกอะไร
0: คนที่ไปตีหัวห่าน
1: คนตีหัวห่านหลักสำคัญ
0: นะคะฝากถึงคุณพิพัฒน์หน่อยว่าสิ่งที่เคยประกาศว่าจะทวงคืนความยิ่งใหญ่ให้ภาคใต้นั้นเนี่ยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ยังไม่เห็นการเริ่มต้นฟื้นฟูอย่างแท้จริง
1: ค่ะ
0: เป็นไงนะคุณชัยชนะก็ย้ำอีกบอกว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ขอให้ท่านลงไปทำงานจริงๆไม่ใช่ไปลงแค่สร้างภาพแล้วกลายเป็นภาระให้ราชการต้องมาคอยต้อนรับ
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าลงไปแล้วทำจริงงบจริงพัฒนาจริงอย่าเป็นแค่เสือกระดาษเราก็พร้อมยินดี
1: อ่
0: ะเป็นไงน
1: ะ
0: นี่ก็เป็นในส่วนที่คุณชัยชนะฝากให้กับพ่อที่ตีหัวหาแล้วคุณพิพัฒน์นะ
1: คะ
0: แน่นอนแล้วก็นอกนั้นก็จะออกมาพูดเนี่ยแหละค่ะเรื่องของวิกฤตชาวประมงบ้างนะคะความเห็นของชาวบ้านต่างๆที่ออกมานำเสนอก็ให้ฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: ขณะที่ทางด้านอีกคนนึงเนี่ยคุณธนกรวังบุญคนชนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยน่าจะเป็นคนคนนครไห
0: ม
1: คุณธนกรเนี่ยก็บอกเรื่องของการลงพื้นที่ของครม.เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประชุมเชิงนโยบายเท่านั้นนะแต่เป็นการไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่โดยตรงก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรก็จะรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ล่วงหน้านะคะ1วันเพื่อจะติดตามงานในแต่ละจังหวัดทั้งการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหารายได้ประชากรต่ำในกลุ่ม5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยมีการเสนอโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย199โครงการเลยนะคะคิดเป็นวงเงินเบื้องต้นโอ้โหนี่เขาเอาวงเงินครม.มาก่อนเลยนะคุณธนกรเนี่ย 5.7 หมื่นล้านบาทนะคะการขออนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายชุมพรถึงปาดังเบซาวงเงิน 100,000 ล้านบาทแล้วก็การเซ็นสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากระแสสินเขาชัยสนนะคะรวมทั้งสะพานเชื่อมกอลันตาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายกรณีการพัฒนาอำเภอจันนะโดยยึดผลประโยชน์ศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะ ส่วนที่ฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องเรื่องการปิดถนนต่างๆเนี่ยคุณธนกรบอกว่าจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยจัดนิทรรศการนำเสนอข้อเสนอทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ว่าครม.ในรัฐบาลไหนลงพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการเช่นนี้อยู่แล้วนะเพื่อที่ให้เกิดความเรียบร้อยความปลอดภัยเพราะหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีก็จะเกิดเหตุไม่คาดฝันฝ่ายค้านก็จะหยิบยกไปตำหนิเจ้าหน้าที่อีกว่าไม่มีความพร้อมก็คือกรณีว่าต้องมาแห่รับนายกอะไรทำนองนี้คุณธนกรก็เลยดักคอไว
0: ้ดักนี่ไงดักไปดักมาเกิดวุ่นแล้วนี่มีการรายงานข่าวขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าครม.สัญจรวุ่นแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันค่ะว่าที่สงขลาเนี่ยที่เขาจัดประชุมครม.กันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมันมีกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง1กันยายนมั้ยมันมี2วันเขาบอกว่าทําให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สะดวกในการค้าขายอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวนึกว่าจะคึกคัก
0: ขอไปสั่งปิดถนน
1: เอออ๋อๆเดี๋ยว
0: ใช่มั้ย
1: เดี๋ยวเราไปต่อ
0: เดี๋ยวไปต่ออ
1: ีกอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมื่อสักครู่นี้คุณเลอลักทิ้งท้ายไว้โอ้โหมันหยดเลยนะยังไงสงขาวุ่นแล้วเหรอ
0: เขาบอกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นน่ะว
1: ่
0: าปิดถนนจะขายของกันยังไง
1: อ๋อ
0: เออแต่ล่าสุดตำรวจได้ออกคำสั่งใหม่
1: เขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า
0: ออกคำสั่งใหม่แล้วยกเลิกเมื่อช่วงเย็นวันนี้ยกเลิกแล้วการปิดถนน
1: ค่ะ
0: คือสงขลาเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีแบบถนนคนเดินอะไรเงี้ยถนนนางงามนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณจะมาปิดถนนเขาไม่ได้ไง
1: ม
0: ีเสียงบ่นแต่ตัวเครื่องบินละแพง
1: อ๋อแพงเพิ่งแพงตอนพอเราลงไปนี่ใช่หรอจะไม่แพงได้ไงเขาเหมาลำไปโอ้โห
0: แต่มีอีกอาชีพธุรกิจหนึ่งแซลๆนะเขาบอกว่าวิธีคิดราชการเนี่ยเวลารับครม.สัญจรเนี่ยมันต้องทำป้ายธุรกิจอะไร
1: ไว้นิ้วทำป้าย
0: คึกคักกันทั้งเมือง
1: เ
0: ขาบอกว่าโอ้โหเป็นธุรกิจที่แบบคึกคักมากในช่วงนี้นะคะที่แบบว่า
1: จะไปหน่วยไหนขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ
0: ถูกไปแล้วไปเท่าไหร่อ่ะไปกี่ที่อ่ะ
1: ขอต้อนรับรองนายกก็ต้องใหญ่หน่อย
0: แล้วไปตั้งแต่กี่วันแล้วอ่ะไปกี่ที่กี่จุดมันไม่ใช่มีแค่นายกไง
1: เออดี
0: เออธุรกิจคือค่ะก็เนี่ยแหละในเรื่องของการทำป้ายงานพิมพ์ไวนิลบอกว่ามีป้ายออเดอร์เยอะมากป้ายประชาสัมพันธ์ทำสื่อไม่ใช่แค่ป้ายรับอย่างเดียวประชาสัมพันธ์ต่างๆก็มีนะ
1: ป้ายไฟไม่มีนะ
0: ไม่แน่เดี๋ยวรอดู FC น่าจะเยอะ
1: ก็ให้เขาคึกคักบ้างนะป้ายเพราะว่านานๆไปทีอ่ะเหมือนแบบนานๆจะมีอีเวนต์อ่ะ
0: ปรินต์อ่ะนะแบบว่าธุรกิจปรินต์อ่ะมันก็เนาะชะลอตัวก็เอานิดนึงแหละ
1: แต่ก็เห็นถึงความคึกคักแหละแหมมันก็มีเหรียญมันก็มี2ด้านบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: ปิด
1: ถนนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนเขาปิดเฉพาะช่วงที่อ่ะนายกผ่านแล้วมันตีผ่านนิดๆหน่อย
0: ไม่ปิดจนเขาขายของไม่ได้จนต้องสั่ง
1: มันขนาดนั้นเลยเหรออ
0: าจจะโทษทางคนในพื้นที่
1: แต่ว่ายังไง
0: แต่ตำรวจสั่งยกเลิกแล้วน่าจะมา
1: ก็นี่จราจรนานๆมีผู้ใหญ่ลงไปทีจัดการไม่ถูก
0: เหมือนคุณธนากรบอกไงเดี๋ยวก็ถ้าเกิดไม่ทำก็หาว่าดูแลไม่ได้เกิดเหตุก็ไม่พร้อม
1: ความปลอดภัยก็ต้องมี
0: อ๋อนี่ไงปิดถนนต้อนรับนายกเนี่ยเขาบอกว่ามันเพื่อประโยชน์แต่แน่นอนล่ะอย่างที่เราบอกว่าการธุรกิจนู่นนี่นั่นมันคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็พยายามดันอาหารใต้ด้วยนะ
1: เพรา
0: ะ
1: 1ร้านอาหาร
0: นี่พูดถึง
1: กี่กระทรวงเนี่ยน้ำลายลงไป
0: น้ำลายสอเลยนะนึกถึงเมนูอาหาร
1: กินแกงเหลืองมาเนี่ยกี่กระทรวงที่ลงไปแต่ละกระทรวงในองค์คาพยพเท่าไหร่ร้านอาหารโรงแรมแน่นอนได้เม็ดเงินกันไปเต็
0: ม
1: ๆบางทีเนี่ยอย่างปัญหาของรอบที่มีการไปประชุมครม.สัญจรในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคุณเลลักก็คือครม.สัญจรเมืองรองปัญหาคืออะไรโรงแรม
0: ที่พักไม่พอ
1: แต่ที่จริง
0: จำได้ป่ะพวกเราเนาะโ
1: อ
0: ้โห10ปีแล้ว
1: อยู่ดี
0: นอน
1: อยู่ดีไหม
0: ฮะ
1: อยู่ดีไหม
0: ไม่ค่อยดีไงเมื่อ10ปีแล้วไม่ได้อ่ะ
1: เมื่อ10ปีที่แล้วอย่างนี้ในเมืองรองโรงแรมหลักๆนี่ก็ต้องให้นายกครม.ใช่ไหมครม.ก็ตัก30กว่าคนแล้ว
0: แล้
1: วมันตีอ่ะ
0: โรงแรมเก่าแต่เป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องให
1: ้
0: คณะ
1: ก็นั่นแหละอ่ะก็ถือว่าแม
0: ่ค้าเศรษฐกิจคือค้า
1: เศรษฐกิจคือค้าเขาก็คงไปกันรัฐบาลชุดนี้ก็สงขาสักรอบนึงใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปบ่อยก็
0: ตีว่าตีว่า
1: ต้อนรับขับสู้ไม่เหมือนไปขึ้นอะไรขึ้นบกที่พัทยากันนะ
0: มันไปกันทำไมถึงไม่มีคนทำ AI แบบต้อนรับนายกเหมือนต้อนรับทหารที่พัทยาล่ะ
1: ไม่มีหรอกคุณจะเก็บกระเป๋าวิ่งไปบางคนเขาชอบสายฝอไงฝรั่งรอทหารฝรั่งอะไรอย่าง
0: นี้นี่ดิฉันว่าอยากจะลาพักร้อนไปสัก10วัน
1: โอ้โหนี่ดิฉันเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่าคุณเลลักเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าระหว่างความคึกคักที่พัทยากับครม.สัญจร
0: เ
1: อ้ยแต่มันเทียบกันไม่ได้หรอกครม.สัญจรแค
0: ่3วัน2วัน
1: แล้วรัฐมนตรี36คน
0: อันนี้อายุอานาม
1: อันนี้เขาขึ้นเทียบกัน 5,000 อ่ะ
0: ฟิตเนสไม่ได้เข้าด้วยครม.
1: อันนี้พัทยานี่ซิกแพคอันนั้นเนี่ยซิตี้เยโ
0: อพอพูดถึงซิตี้เยโอมันใช่นะต่อให้มันมีแบบลูกใครหรือคนรุ่นใหม่มามันก็ยังไม่ได้อยู่แถวหน้านะใช่ไหมแล้วมันจะไปได้ยังไงแต่เอาล่ะไอ้เรื่องของครม.สัญจรเนี่ยถ
1: ้
0: าจำได้เนี่ยย้อนนิดนึงถ้าอ่านข่าวแบบนี้เดี๋ยวเด็กๆก็จะหาว่าเราอ่านข่าวแบบคนแก่นะ
1: โอ้เด็กๆเขาไม่มีใครฟังไปเทียบหรอกคุณ
0: ไม่แบบพวกนักข่าวใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าครม.สัญจรตั้งแต่สมัยยุคทักษิณดิฉันก็ไม่ทันคุณทันไงใช่ไหมครม.สัญจรใส่ผ้า
1: สี่ศูนย์อ่ะ
0: ดิฉันไม่ทานตอนน
1: ั้นใส่
0: ผ้
1: าขาวม้าขับมอไซค์
0: อะไรอย่างเงี้ยถือกระเป๋าตังค์สั่งปุ๊บสั่งทําปั๊บ
1: สามารถโมเดล
0: อะไรอย่างงี้น่ะ
1: นอนวัด
0: ถูกนะมันคือเครื่องมือยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านขั้วอํานาจในการบริหารประเทศไงถูกป่ะแล้วถ้าแบบว่าตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันคือเทคนิคทางการตลาดทางการเมืองน
1: ะ
0: ถ้าเรามองกันแบบนี้นะนะคะแล้วก็ย้อนดูเลยว่าแบบในยะของตั้งแต่ยุคคุณทักษิณชินวัตรจนถึงแบบ
1: เดี๋ยวคุณไล่มั้งแต่คุณทักษิณใช่ไหมคุณทักษิณนี่ออริจินอลครม.สัญจร
0: เนี่ยดิฉันแค่เปิดประเด็นคุณมอสเลียเล่าจำได้หมดอ่ะ
1: ไม่ดิฉันก็จะพูดถึงเหมือนครั้งแรกเนี่ย first time ในการทำอีเวนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยทัวร์นกขมิ้นครม.สัญจร
0: ตลาดเลย
1: อีกอย่างนึงอะไรรู้ไหมวันเสาร์นายกพบประชาชน แต่ยุคนี้ยังไม่มีนะยุคนี้ไม่มี
0: พอเหอะอย่ามีเลยตอนนี้พวกคุณก็บ่นกันอยู่หลายข่าวบ่นละเกิน
1: ไม่แน่นะยุบไปยุบมาอ
0: ย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเขาได้ฟังอยู
1: ่จบหมดละ
0: หมดละนี่แค่ยุคคุณทักษิณน
1: ะ
0: ซึ่งพอมายุคคุณจริงๆคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ไปเช้ายังกลับเหนื่อยมากตอนนั้นเหนื่อยจริงพอยุคคุณยิ่งรักเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าขมิ้นไปทุกที่ประโจกับมีม็อบอีกอะไรเงี้ยเก็บผ้าเก็บผ่อนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นนัยยะจริงๆมันจะค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของการลงครม.สัญจรน
1: ะ
0: มันจะปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่เห็นเนี่ยที่ลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือไปในพื้นที่ฐานเสียงของตัวเอง
0: คุณนี่มีคนบอกว่าครม.สัญจรจริงๆอ่ะเริ่มครั้งแรกสมัยพลเอกชาติชาย
1: อ
0: ันนี้ต้องคุยกับคุณแสงระวีเราจะไม่ทัน
1: เราทันคุณทักษิณเราก็เลยนึกว่าทักษิณเป็นออริจินอล
0: จริงเขาบอกว่าตั้งแต่คุณครั้งแรกเลยสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันแต่ยุคที่สร้างภาพแล้วก็จำจริงๆอย่างที่เราคุยอ่ะคือคุณทักษิณนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะแบบแต่คุณทักษิณอ่ะเวลาลงพื้นที่เขาไม่ได้ลงแบบกันนักการเมืองไงเขาลงแบบนักการตลาดเคาะปุ๊บทำปั๊บเคาะโต๊ะทำเลยอะไรเงี้ยนะคำไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยไฮไลท์สามารถโมเดลที่ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยนะตอนนั้นมีเรียลลิตี้โชว์ด้วยไหมคุณใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มันมีแบบถ่ายทอดสดแบบแก้จนกันเลยที่สามารถอย่างเงี้ย
1: ก็ใช่
0: โอ้โหเก่งนะต้องยอมรับนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยแต
1: ่
0: พอมาแบบพอหลังจากคุณทักษิณมาเนี่ยก็เริ่มใช้เป็นแบรนด
1: ์
0: สร้างเป็นแบรนด์ในเรื่องของการแบบลงไปลากหญ้าเลยภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยนะ
1: คุณทักษิณเนี่ยโอ้โหทุกฤดูกาลต้องมีเชียงใหม่ปีใหม่สงกรานต
0: ์หัวหาดหัวหาด
1: นักข่าวยุคนั้นเนี่ยแทบต้องไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่เชียงใหม่กันละ
0: แต่ถ้าสมมุติคุณสังเกตว่าพอหลังจากเชียงใหม่เนี่ยอีสานต้องมา
1: ค่ะ
0: แล้วคุณมันมีอย่างนึงคือสมัยนี้ดิฉันว่ายังไม่เท่าหรอกสมัยนั้นนะในเรื่องของแบบงบฟาสแท็กอ่ะใช่ป่ะมันก็แบบเอาเลยแบบงบประมาณแบบอนุมัติแบบฟาสแท็กได้เลยอะไรเงี้ยหรือแบบระบบราชการแบบเดิมเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอมายุคคุณประยุทธ์เนี่ยดิฉันก็ทันอยู่ตอนนั้นอยู่กันเต็มๆมาได้สมัยคุณประยุทธ์เนี่ยสัญจรเพื่ออะไรความมั่นคงสายสัมพันธ์ทางการเมืองล้วน
1: ๆ
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นในเรื่องของการสร้างความปองดองสยบความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันคนละมุมไง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่ามายุคคุณอนุทิน
1: อ
0: ่ะมันคือการแก้เก
1: ม
0: ถ้าเมื่อกี้สี่มิติเมื่อกี้มันคือเกมการเมืองที่มันมีปัญหาด้วยถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: แก้ปัญหาปากท้องชายแดนใต้เลือกจังหวัดที่มันเป็นเกมก่อนเลยว่าแบบเอ้ยมันต้องแก้เกมแบบขาลงก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แน่นอนก็เลยต้อง
1: จะแก้เกมได้อะไรรู้มั้ยรถทะเบียนรถลงพื้นที่ทะเบียนอะไรก่อน
0: ทะเบียนอะไรทางมาจากนวีมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการลงครม.สัญจรของยุคนี้เนี่ยมันจะพลิกเก
1: ม
0: ให้มันฟื้นหรือจะกลบจุดอ่อนอาจจะต้องรอดูหรือมันจะเป็นเกมที่แย่งสมรภูมิภาคใต้ถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคเนี่ยภาคใต้นี่อ่อนไหวสุดนะถูกปะ
1: ค่ะ
0: มันยังมีแบบแรงอ่อนไหวที่มันยังยื้อได้ดึงได้ควบได้ตีหัวหาดแล้วจะยึดคืน อะไรเงี้ย
1: มันคล้ายๆกับกทม.ทำนองนั้นไหมคือพร้อมที่จะไหลเวียนแต่เพื่อไทยก็ตีไม่ได้สักทีนะ
0: เพื่อไทยตีไปไม่ถึงต้องเป็นพ
1: ร
0: รคใหม่
1: สมัยก็ยังไม่ยังแทบจะยังไม่เห็นแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ก็มีคุณพิพัฒน์นี่แหละที่สามารถที่จะนำทัพแล้วก็ได้เสียงมาค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งก็จะไปรวบรวมกำลังพลเดิมๆของ
0: ขั้วเดิม
1: ประชาธิปัตย์ขั้วลุงตู่ที่สลายภาคใต้ในยุคแรกๆเลยคือพรรคลุงตู
0: ่ใช่
1: พลังประชารัฐยุคที่มีลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ทำให้
0: สลายขั้ว
1: ยุคนั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอาประชาไม่เอารัฐไม่เอาผู้นำจากรัฐประหารใช่ไหมก็นั่นแหละก็กลายเป็นวาทกรรมที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยถึงกับต้องคอตกมาจนถึงยุคนี้เลย
0: แต่เขาก็พยายามนะยุคนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ถ้ากลับมาย
1: ุคนี้ก็ดีขึ้นเพราะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการนำทัพแล้วพ่ายแพ้ ก็หายหน้าหายตาไปจากครม.ไอ้การเมืองไป
0: อยู่ในวงแวดวงวิชาการเดี๋ยวฉันเชิญไปบรรยายก็ได้ทุกครั้งได้คิวทุกครั้งนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นนอกจากถ้าหากว่ามันต้องดูในแง่ทางการเมืองของการครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยว่าการปล่อยอนุมัติต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปล่อยนโยบายแบบไหน
1: ค่ะ
0: ประชานิย
1: ม
0: แบบภูมิใจไทยด้วยไห
1: ม
0: แก้เกมหรือเปล่าย อมถอยในบางเรื่องไห
1: ม
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ไม่ให้มันแพ้มันต้องป้องกันแชมป
1: ์มันยากมันยากนะ
0: มันเป็นพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่เดียวที่มันต้องมีการแข่งขันสูงเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแค่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะกล้าทำก็จ้องอยู่นะ
1: ประชาชนก็ไม่รู้ยังมีแรงอยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมว่า
0: เหนื่อยอยู
1: ่ทับเดิมประชาธิปัตย
0: ์
1: รอบที่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคะแนนพรรคเขาเนี่ยบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนเขามาเยอะนะเป็นสีฟ้านะภาคใต้แต่เขตก็คือเสียเขต
0: อยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากครม.สัญจรเนี่ยต้องดูแอคชั่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยถ้าคุณยังคิดที่จะไม่ให้เขามาเจาะไข่แดงเพิ่มมันนอกจากแอคชั่นในสภาแล้วมันต้องเข้าพื้นที่ไงจะปล่อยพื้นที่ไม่ได้นะคุณโอเคแล้วแบบบัญชีรายชื่อมันมาอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกปะ
1: ภาพลักษณ์อะ
0: มาแล้วแต่ลักษณ์พื้นที่เนี่ยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เนี่ยคุณจะตีกลับมายังไงเน
1: า
0: ะ
1: ภาพคือหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็ถือว่ากอบกู้คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ได้พอสมควร
0: ไม่ขี้เละหรอก
1: ไม่ขี้เละแต่ว่าในแง่ของสสเขตเนี่ยก็อย่างที่เขาก็เคยคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะว่าเอ้ยหรือว่าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็เยอะแล้วก็เดิมเนี่ยภาคใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ครองดังนั้นเรื่องของการตั้งคำถามการพัฒนาวันนี้ที่ประชาธิปัตย์มาตั้งคำถามกับรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยดิฉันก็กลัวเหลือเกินว่าจะมีสสภูมิใจไทยตอบโต้กลับในทิศทางแบบเดียวกันว่าตอนที่คุณอยู่เนี่ย
0: ไม่ทำ
1: แล้วก็มีวาทกรรมเรื่องของ
0: นี่คุณอ่านข่าวล่วงหน้าเลยเหรอ
1: เสาไฟฟ้ายังได
0: ้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่งั้นเขาก็ไม่ลงเงินขนาดนี้ครั้งที่1/2569จะหมดปีงบแล้วด้วยนะ
1: จ้ะ
0: เห็นไห
1: ม
0: ให้ความสำคัญแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เพราะไม่รู้ว่าวันไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะการเมืองอะนะ
1: ใช่
0: มันก็ต้องแบบเจาะพื้นที่ก่อนนะก็อันนี้ก็มันมีแหละในยะครม.สัญจรแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เราอวยยศพื้นที่จังหวัดภาคใต้หน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าโหเมนูเด็ดท่องแบบภาคใต้เนี่ยจัดเต็ม
1: ร้อยร้อย
0: ร้อยจังฮู
1: ้
0: แกงส้มปลากระพงสามน้ำ
1: เป็นไงปลากระพงสามน้ำ
0: มันจะแบบเป็นน้ำกร่อยอย่างเงี้ยคุณมันก็จะแบบ
1: น้ำกร่อยน้ำเค็ม
0: อะไรอย่างเงี้ยมะม่วงเบาสองขา
1: ปลากุเลาเหรอ
0: ฮะ
1: ปลากุเลาสามน้ำหรือกระพงสามน้ำอ
0: ันนี้กระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำหรับสงขาอะไรอย่างเงี้ยปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ไปเถอะเรา
1: หิวใช่ไหม
0: เดี๋ยวหลังจากที่ครม.เลิก
1: อัมพิกุ้งเสียบนี
0: ่
1: ที่ไหนภูเก็ตเหรอ
0: ใช
1: ่
0: ลูกตาลกะทิอย่างเงี้ยคุณรู้ป่ะใบสงขาเขาที่เราไปสอนอยู่สอนแค่วันเดียวไปอยู่4วันน้ำหนักขึ้นมา3โล
1: อ
0: ๋
1: อเฉลี่ยเกือบวันละโล
0: ใช่ต่อให้เช้าวิ่งเย็นวิ่งแค่ไหนก็ไม่รอด
1: โซเดียมก็มาด้วย
0: แน่นอน
1: อ่า
0: ขนมของอร่อยทุกอย่างกาแฟต้นถึงถึงแน่นอนอ่ะ
1: โอ้แล้วสงขลานี่ของกินเยอะ
0: โอ้โหถนน
1: นะ
0: ถนนนางงามคุณแค่แบบอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าแบบจีนติ่มซำซาลาเปาสตู
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นแน่นอนดิฉันว่า
0: เหรอ
1: ดูท่านนายกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเดินตลาดดิฉันว่าก็น่าจะเห็นมีซีนแบบเนี้ยซีนไปหาของกิน
0: ไปเล่นดนตรีถนนคนเดินเหนือต้องมีเซตยังนะ
1: นายกและรัฐมนตรีวัฒนธรรม
0: ต้องเอานายกควบเหรอ
1: ควบควบ
0: แซวแซว
1: มหาไทย
0: แซวเหมาะนะ
1: เหมาะ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันแหละนะคะว่าก็แต่ว่าช่วงที่ทุกภาคมีฝุ่น PM แล้วดิฉันไปทำเวทีเสวนาสาธารณะเนี่ยได้อยู่ที่จังหวัดสงขลารู้สึกปลอดภัยหายใจสะดวกสุด
1: โดยเฉพาะที่เกาะยอนะดิฉันชอบนะเกาะยอ
0: เดี๋ยวไปทำตรงหาดนั่นแหละ
1: มีร้านกาแฟแบบวิวดีเลย
0: วิวดีนั่งแบบทำงานเพลินอ่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่แบบมาลาพักร้อนแล้วไปอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแ
1: ต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยเนาะอากาศดี
0: อากาศดีไม่ค่อยมีฝุ่น
1: อากาศด
0: ี
1: นะ
0: ใช่ใช่อ๋อใช่อันนั้นจะแบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการลงพื้นที่เดี๋ยวเรานอกจากเรื่องอาหารแล้วเขาจะมีในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเน
1: า
0: ะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวเราดูว่าท่านนายกจะไปไหว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยตามรอยเอา
1: โอเค
0: นะ
1: เดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่เบรกหน้ามาตามเรื่องของความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องน้ำท่วมพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะอย่างที่บอกไว้ว่ามาติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เห็นทางนิดาโพค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานีและยะลานะคะรวม 1,100 ตัวอย่างนะคะในหัวข้อความไม่สงบล่าสุดคนจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไรสะท้อนมุมมองจากคนในพื้นที่ต่อเบื้องหลังและปัจจัยความล้มเหลวในการป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งล่าสุดนะคะในข้อแรกก็คือเบื้องหลังเหตุการณ์งบประมาณกลุ่มทุนเทาแซงหน้าประเด็นของการแบ่งแยกดินแดนนะคะโดยคำถามก็คือมูลเหตุจูงใจเบื้องหลังการก่อความไม่สงบประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่าเชื่อมโยงกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็การเมืองมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ก็คืออันดับที่1เนี่ยนะคะ 35.73% บอกว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่นะคะอันดับที่2 30.36% เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนเทานะคะทั้งยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองความไม่พอใจต่อการปราบปรามที่เข้มงวดของรัฐอันดับที่3 29.64 ค่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและอันดับที่4 27.64% บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้และอันดับที่5 26.27 ค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเถ่าสร้างสถานการณ์นะคะโดยอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนความไม่พอใจปราบปรามรัฐ 20% นะคะเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติ เพียง 19.09% กลุ่มคนรุ่นใหม่แสดงศักยภาพนี้มีเพียง 12.82% นะคะเกี่ยวโยงกับฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเนี่ยเพียงแค่ 12% เท่านั้นหรือว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยมีความคิดเห็นเพียง 4% เท่านั้นแต่หลักใหญ่ๆเลยก็คือ เรื่องงบประมาณทุนเฒ่าแล้วก็การเมืองท้องถิ่นนะคะส่วนการที่จะชี้จุดโหว่การขาดการประสานงานก็คือความช่องโหว่ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์รัฐบกพร่องขาดการประสานงานสาเหตุป้องกันไม่ได้เนี่ยสำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้นั้นเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการภาครัฐนะคะ 40.82% บอกว่าเป็นข้อบกพร่องในยุทธศาสตร์นโยบายทิศทางในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐค่ะ อันดับที่2 39.91 บอกว่าขาดประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอันดับที่3 34.27 ความประมาทของเจ้าหน้าที่ถัดมาก็เรื่องความบกพร่องในด้านการข่าวการก่อความไม่สงบกระจายตัวในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ยากที่จะป้องกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะผลโพลครั้งนี้ก็ยังชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวใต้ใน3จังหวัดเนี่ยมองปัญหาความไม่สงบเปลี่ยนไปจากเดิมนะโดยให้น้ำหนักกับเรื่องงบประมาณผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็กลุ่มทุนสีเทามากกว่าประเด็นการต่อสู้ทางอุดมการเพียงอย่างเดียวพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังภาครัฐให้เร่งยกเครื่องยุทธศาสตร์การข่าวและการบรรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะอุดช่องโหว่การทำงานที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากขึ้นมาได้นะคะ
0: อ
1: ันนี้โพนี่ก็ค่อนข้างที่จะตรงใจนะคุณเลลักเพราะว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกินเวลามา 10-20 ปีแล้วจนถ้าบอกว่ายุคนึงเนี่ยทัศนคติหรืออุดมการเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยดิฉันว่ามันพอเบาลงไปแล้ว
0: ลงไปนะ
1: นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค่ะของเถื่อนพวกนี้คือ ไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว
0: ใช่ก็กรณีที่นิดาโพออกมานี่แหละผ
1: ู้
0: สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินถามว่าการที่นิดาโพตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเรื่องของงบประมาณด้วย
1: ค่ะ
0: นายกบอกว่าเอาของจริงดีกว่าอย่าเอาโพมาถาม
1: อ้าว
0: เป็นไงนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมาที่วัดสะเกดนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่แหละที่มันมีล่าสุดลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยทั้งตำรวจทหารเนี่ยทำงานบูรณาการกันตามแผนสมช.แล้วที่มันมีมติออกมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนร้ายมันสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องนะ
1: ค
0: ุณอนุทินก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับตนก็กำชับในที่ประชุมของสมช.ไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับรองสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะขณะที่ในพื้นที่เองก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามจี้ไปอีกว่าไอ้เหตุการณ์เนี้ยเกิดที่มันเกิดขึ้นเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุอยู่ตลอดอ่ะคุณอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่ต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มที่สุดและที่ทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปอีกว่าและการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไหมเพื่อไปกำชับในเรื่องการใช้มาตรการต่างๆนายกบอกว่าการไปครม.สัญจรจะไปดูพื้นที่สงขลาส่วนคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลแทนที่จะไปดูแลประชาชนเนี่ยแต่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ไปให้ดูแลประชาชนก่อนว่าอย่างนั้นนะสรุปว่าก็ไม่ไปนะแบบ
1: ก็ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร
0: ใช่
1: การมันก็เกิดขึ้นแล้ว
0: ซึ่งตอนนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.เนี่ยก
1: ็
0: โ พูดเพิ่มเติมนะในประเด็นนี้ว่ามันได้มีการประสานจุดตรวจทำการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โดยตลอดอยู่แล้วประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อยู่ด้วยนะอันนี้ก็เหตุชายแดนใต้ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ต้องดูกันไปนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจับสาเหตุที่แท้จริงได
0: ้
1: ไอ้เรื่องโพที่สะท้อนออกมาเรื่องยาเสพติดเรื่องทุนเทาอะไรต่างๆเนี่ย
0: งบประมาณ
1: ก็อาจจะต้องแต่เรื่องงบประมาณนี้ก็ได้ยินในพื้นที
0: ่
1: พูดกันมาเยอะนะคะ
0: ซึ่งข้อสังเกตเนี่ยน่าสนใจที่ฉันไปเอามาจากไทยโพสต์เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องมีอะไรในกอไผ่ไหมตั้งประเด็นไว้แบบนี้ว่าซึ่งในเนื้อหาระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีข้อน่าสังเกตมันมีอะไรในกอไผ่เหตุร้ายที่ไม่มีคนเสียชีวิตมีแต่เผาและเผาอันนี้จริงนะ
1: ค่ะ
0: เผาอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเห็นเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือเผาเสาไฟฟ้ากล้อง CCTV เผายางรถยนต์
1: ของรัฐ
0: เผาที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นตึกอาคารคนร้ายเดือดร้อนอะไรตึกไปทำอะไรให
1: ้
0: หรือเกะกะลูกตาเงี้ยหรือผู้นำท้องถิ่นสนิทกับพรรคตรงข้ามคนสั่งควรอยู่ซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือโจรเกี่ยวอะไรกับการเปิดพิพายไม่ไว้วางใจหรือไม่งานนี้มีโจรก่อการร้ายเข้าร่วมหรือไม
1: ่
0: ขอตั้งข้อสังเกตว่ามีขบวนการเอาผ้าขาวมาป้ายสีให้เปื้อนจะได้หลบหนีความผิดไปร่วมกับโจรโดยในขบวนการขาดกำลังคนที่จะร่วมกระทำต้องหาทางเพิ่มกำลังวัยรุ่นข้อสังเกตที่สองคือเหตุร้ายรุนแรงซีกตะวันตกตะวันออกมีการปฏิบัติการขนของหรือไม
1: ่
0: อันนี้ก็มันมีก็หลายประเด็นนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็เผากับเผาจริง
1: เผาจริงเผาแล้วก็แต่ว่าก็อยากแสดงพลังอะไรก็แสดงไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่สูญเสียทรัพย์สินแต่ถ้าการข่าวมันมีความแม่นยำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตก็ได้แต่ก่อนหน้านี้ก็มียิงเจ้าหน้าที่รัฐเนาะฝ่ายความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเป็นละลอกนะคะก็คงจะต้องติดตามแหละมันแก้ปัญหามาหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแท้จริงสักทีนะคะ
0: ใช
1: ่ก็คนในพื้นที่เองก็ให้ความช่วยเหลือหมายถึงว่าช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับภาครัฐมาพอสมควรแต่บางทีพื้นที่มันใหญ่มันก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วน
0: แต่อีกท่านหนึ่งที่น่าให้ความสนใจคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งซึ่งท่านก็อยู่ในทำงานเรื่องนี้มาเกือบ20ปีเหมือนเนา
1: ะ
0: ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความซับซ้อนเหมือนกันโดยประเด็นที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการข่าวที่มันมีประชาคมข่าวกรองในพื้นที่ประกอบด้วยหลายหน่วยเนี่ยทั้งสำนักข่าวกรองกรมน.ความมั่นคงในภาค4หน่วยข่าวอื่นๆที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะเมื่อได้รับข่าวแล้วเนี่ยมาประมวลวิเคราะห์แล้วเนี่ยต้องไปสู่การปฏิบัติด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะจุดนี้อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับการทำงานนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคือเปิดประสบการณ์มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องเอาข่าวอ่ะมาทำงานด้วยนะผู้ก่อเหตุกระทำก็ต่อเมื่อเป้าหมายมันชัดมีโอกาสอ่
1: ะ
0: มีทางหนีพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหากเป้าหมายพร้อมแต่เราไม่เปิดโอกาสปิดรอยต่อเขาก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่ทำเหมือนกันก็ต้องดูวิธีการทำงานในพื้นที่เหมือนก
1: ัน
0: น
1: ะก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อีกเยอะเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะขยับไปที่เรื่องน้ำกันบ้างนะคะก็ยังคงให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์อยู่นะคะโดยเฉพาะการที่มีการแจ้งเตือนนะคะ18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ
0: ์
1: วิเคราะห์ฝนตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาจนถึงวันที่2กันยาที่บอกไปนะคะเพราะว่าไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่เสี่ยงก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนะจัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตามที่จะต้องมีการรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยทางสทนชเนี่ยก็มีการประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดต่างๆล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะให้กลไกทางท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมแผนในการปฏิบัติได้อย่างทันสถานการณ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติได้ทันสถานการณ์ก็คือเรื่องของการสูบน้ำอะไรต่างๆช่วยเหลือชาวบ้านเนาะไม่ให้มันน้ำท่วมขังยาวนานหรือถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็คงจะต้องไปช่วยกันไล่อะไรนะคลี่โคโรนเหรอที่ผ่านมา
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนถ้าเราจำได้คือเชียงรายแม่สายเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาที่น่านคือตอนนี้มันจะต้องมีการรับมือเกี่ยวเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมไม่พอมันต้องดินโคลนถล่มด้วยใช่ไหมภาคใต้ก็มีนี่ใช่ไหม
1: ใช่ภาคใต้ก็เนี่ยแหละปลายปีเนาะน
0: ้
1: ำจะไล่ไป
0: ใช่ตอนนี้สทนชก็เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงแล้วล่
1: ะ
0: นะคะก็รับมือทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งดินโคลนถล่มคือถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกอ่ะถ้าเกิดเราสร้างป่าไม่ทันไม่พร้อมก็ไม่ได้เหมือนกันน
1: ะ
0: อันนี้ก็ปภ.ก็เตรียมอยู่แล้วล่ะนะใช้เครื่องมือกลไกอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอรับนะคะรับมือนะ
1: เหมือนต้องรออย่างเดียวรับสถานการณ
0: ์รับสถานการณ์
1: เชิงรับแต่เชิงรุกนี่ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่หรือว่าเต็มที่ก็อ่ะช่วยเหลือชาวบ้านให้ไม่ได้เดือดร้อนยาวนานเรื่องของ
0: การประกาศเตือน
1: การแจ้งเตือนการเยียวยาการดูแลพื้นที่เกษตรกรช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาชาวสวน
0: ฝึกแผนอพยพฝ
1: ึ
0: กแผนกู้ภัยพิบัติอย่างเงี้ยนี่ประเทศไทยเรายังดีถ้าคุณไปดูเนปาลทิเบตเนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: นะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรนะทาน้ำแข็งถล่มอะไรเงี้ยเนาะนะเป็นหลักฐานใหม่นะหลักฐาน
1: 5ปี10ปีเนี่ยก็ไม่แน่เมืองไทยก็อาจจะเจอสึนามิบกแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันบีบบังคับให้มวลน้ำมันมากองกันหรือมันไม่มีจุดที่ให้มันไหลระบายไปได้อะ
0: คือเนปาลจีนเนี่ยก็เตือนแล้วล่ะทะเลสาบอาจจะแตกอีกอะไรเงี้ยเสียงน้ำท่วมรอบสองเนี้ยเนปาลจีนต่างก็เตือนประชาชนทีมกู้ภัยก็ระวังน้ำท่วมรอบสองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยพอสมควรนะคะ
1: โอ้นอกจากทางเนปาลแล้วเนี่ยก็ยังเห็นญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะมีฝนตกหนักโดยทางอุตุนิยมญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยที่แรกเป็นระดับ5เลยนะที่เมืองฟุกุอินะคะเมืองโอโนะแล้วก็คาซึยาม่าเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสแม้ว่าเขาก็เป็นประเทศนึงที่มีการเตรียมความพร้อมประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะ
0: เขาแบบของเราก็เตรียมความพร้อมดี
1: ค่ะ
0: ทานน้ำใจหลั่งไหล
1: ดี
0: แต่ว่ามันมีการถอดบทเรียนแล้วถอดบทเรียนอีกดิฉันจำได้ว่าในการอภิปรายเมื่อ3วันที่แล้วมีส.ส.เสนอแผนในเรื่องทบทวนปัญหาการบริหารจัดการยั่งยืนนะบทบาทของสทนช.อะไรก็เดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าละกันนะคะ
1: สัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการปรับปรุงครั้งนี้มีการติดตั้งปั้นจันยกขนสินค้าหน้าท่าเรือจำนวน2 ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการขนส่งยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาไม่น้อยกว่า50%พร้อมคาดการณ์ว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4 ล้านตันต่อปี ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
7: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราช

0: แนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความรุนแรงจัดทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
2: นางสาวพรทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยออย่างสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
5: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้า

0: ติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 น.ของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 น.ของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM 10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Mapเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
1: พลตำรวจตีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
2: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
3: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
2: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอกสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆ19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่จะรับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมอตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้มารายงานตัวกันแล้วนะคะช่วงแรกค่ะบอกคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้รายการเราจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกภาพยนตร์กันท่องโลกภาพยนตร์ในยุคก่อนจะเป็นภาพยนตร์แบบปัจจุบันโลกเราเนี่ยจะมีภาพยนตร์เงียบหรือที่เรารู้จักว่าหนังเงียบมาก่อนพอทีนี้เทคโนโลยีทันสมัยก็พัฒนาการสร้างสรรค์กันมาเรื่อยๆนะคะหนังเงียบจึงเป็นหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่เป็นมนต์เสน่ห์เป็นคลังความรู้ต้นทางศึกษาของภาพยนตร์วันนี้ค่ะรายการเราไม่พลาดอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์เงียบกันผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีนะคะท่านรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะจะเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ให้รายละเอียดเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันไว้ก่อนเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้ค่ะโดยอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวนะคะที่อยู่ค่ะ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประภาพันธ์สอนดีจากจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปท่องโลกของภาพยนตร์กันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มาถึงช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาเรื่องน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เงียบหรือหนังเงียบไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์ผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะและตอนนี้คุณสัญชัยพร้อมแล้วนะคะคุณสัญชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังค่ะ
1: มาท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่ายุคก่อนนะคะเป็นเรื่องของหนังเงียบหรือภาพยนตร์เงียบเนี่ยต้องย้อนถามความเป็นไปเป็นมาก่อนดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะสำหรับหนังเงียบนี่ค่ะ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือภาพยนตร์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเสียงนะครับตั้งแต่ปี2438นะครับภาพยนตร์ยังไม่มีเสียงก็จะมีแค่ภาพเพราะตอนนั้นเนี่ยวิทยุวัฒนาการก็คือยังไม่สามารถจะบันทึกเสียงลงภาพยนตร์ได้อย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นหนังตอนยุคแรกๆหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเงียบนะครับไม่มีดนตรีประกอบแต่ว่าตอนที่จัดฉายเนี่ยคนก็จะเริ่มแบบมีหาดนตรีหาเปียโนอะคอร์เดียนบ้างแล้วก็จะเป็นวงแตรวงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมาเล่นประกอบตอนนั้นเนี่ยหนังเงียบเงียบจริงๆครับแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยมีเสียงประกอบจากดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับทั่วโลกนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงนั้นประมาณเกือบสัก30ปีนะครับถึงจะเริ่มที่จะคิดค้นการพยายามเอาเสียงมาใส่ในภาพยนตร์เป็นช่วงพีเรียดประมาณ30ปีแรกของภาพยนตร์คนก็ตื่นเต้นกับภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนาะคนไม่เคยดูหนังก่อนนั้นคนเห็นแต่ภาพครับนี่นะครับไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวแต่พอไปสักพักเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันจะสนุกกว่าไหมถ้ามีดนตรีประกอบ ก็เลยเป็นที่มาของการไปหาเอาดนตรีมาเล่นประกอบหนังนะครับผมเล่นประกอบภาพยนตร์นะครับรวมทั้งต้องบอกด้วยว่าในยุคใกล้ๆกันนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยคือหนังเงียบเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะมีการใส่บทสนทนาเป็นไตเติ้ลเป็นตัวอักษรมันก็จะมีเช่นคนอ่านหนังสือไม่ออกอะไรก็เลยมีการลักษณะของการตะโกนบอกบทก็มีนะครับระหว่างหนังถ่ายก็ตะโกนบอกแม้ถ้าในเมืองไทยตอนนั้นสยามตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษออกใช่ไหมคร
1: ับ
2: ตอนน
1: ั้
2: นคงไม่ได้มานั่งทำซับไตเติ้ลภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการมีคนเป็นมาเหมือนตะโกนบอกบทภาษาไทยอะฮะระหว่างถ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีที่ประกอบภาพยนตร์โดยเล่นดนตรีสดๆนะครับก็มีเสียงตะโกนบอกบทพวกนี้ก็มีนะครับบางโรงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้มีเงินจ้างนักดนตรีมาแสดงดนตรีประกอบอะไรต่อเนี้ยอะไรนะครับก็เริ่มมีแนวคิดของการเอาแผ่นเสียงมาเล่นประกอบหนังก็มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นยุคที่เรียกว่าหาหนทางต่างๆในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมันมีเสียงขึ้นมาครับก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นยุคหนังเสียงก็คือการบันทึกเสียงลงแผ่นฟีดได้ในเวลาต่อมาครับผม
1: แผ่นเสียงเหมือนคล้ายๆที่เตยนึกเวลาที่เราสมัยก่อนที่จัดรายการเพลงที่เป็นแผ่นเสียงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คิดว่าน่าจะรุ่นก่อนนั้นอีก
1: ก่อนนั้นอีกอันนั้นคือใหม่กว่า
2: จะบอกคุณเตยจะบอกคุณเตยผมว่าคุณเตยรุ่นใหม่มากแล้วร้อยปีก่อนแผ่นเสียงคงจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วนะและจะเป็นแผ่นที่ลักษณะการทำอาจจะไม่ใช่ไวนิลจะเป็นแผ่นข้างหรือแผ่นอะไรพวกนั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันจะเก่ากว่านั้นนะครับ
1: จะเก่ามากเพราะมัน130ปีคิดคำว่า130ปีเนาะอายุมากกว่าเราไปเกือบ100ปีอย่างเงี้ยค่ะกำเนิดหนังเงียบในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วต้องถามถึงเรื่องแรกของหนังเงียบของเราชื่อเรื่องอะไรคะ
2: ครับผมต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยจริงภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ปี2440นะครับแต่ว่าเข้ามาฉายงั้นคนสยามเนี่ยก็ได้ดูหนังเงียบเนี่ยมาโดยตั้งแต่2440ก็คือหลังจากหนังเกิดขึ้น2ปีคนสยามก็ได้ดูหนังแบบนะครับ แล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะทำหนังอยากจะอะไรนี่นะครับมาได้ทำหนังจริงๆเนี่ยคือปี2470ซึ่งเป็นยุคที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไปหนังเสียงแล้วเริ่มคิดคนหนังเสียงขึ้นหนังเสียงเรื่องแรกเนี่ยออกฉายในต่างประเทศเนี่ย2470แต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งทำหนังไทยเรื่องแรกกันนะครับชื่อเรื่องโชคสองชั้นนะครับเป็นหนังเงียบนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นแอคชั่นเป็นมีชิงรักหักสว่าอะไรตัวนี้เป็นหนังเงียบนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของไทยครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้เรามีแค่เศษฟิล์มเหลืออยู่แค่ประมาณสักนาทีนิดๆเองนะครับที่เป็นเศษฟิล์มของหนังเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือหนังเล่าเรื่องแต่ถ้าไม่ใช่หนังเล่าเรื่องเนี่ย เรามีตอนยุคแรกๆของบ้านเราเลยเนี่ยเรามีกรมรถไฟหลวงนะครับเขามีกองเผยแพร่ข่าวเนี่ยเขามีกองภาพยนตร์เขามีการถ่ายหนังไทยในถ่ายภาพถ่ายอะไรของประเทศไทยนะครับวิธีโลชิงช้าการก่อสร้างสะพานพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
2: ซึ่งหนังเหล่านี้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็เป็นหนังเงียบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หนังเล่าเรื่องมันคือหนังสารคดีเหมือนหนังข่าวหนังอะไรเงี้ยคุณเตยคือเขาบันทึกภาพเหล่านี้ออกมาให้เราได้เห็นการดังนั้นเนี่ยเรามีหนังแบบนี้อยู่ที่เป็นลักษณะของหนังเงียบนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังแบบเป็นฟีเจอร์ฟีเป็นหนังยาวแบบที่ต่างประเทศมีครับ
1: ค่ะนะคะนี่คือเรื่องแรกที่เริ่มต้นมีจุดกำเนิดมานะคะก็คือจะมีความเป็นพระเอกนางเอกเพียงแต่ว่าเป็นหนังเงียบ
2: ใช่ครับ
1: แต่ acting เนี่ยก็ต้องจะเป็นภาพแบบนั้น
2: ก็เป็น acting เป็นทุกอย่างแบบนี้อย่างที่ผมบอกเล่าเมื่อกี้ว่ามันเป็นยุคที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศเริ่มเป็นหนังเสียงเนาะดังนั้นพีเรียดหนังเงียบของไทยเนี่ยมันเลยสั้นๆใช่ไหมครับเพราะว่าในอาจจะนึกไม่นานอีก 5-6 ปีเราก็ต้องเป็นหนังเสียงตามฝรั่งแล้วเพราะว่าฝรั่งเป็นหนังเสียงแล้วเราก็ตามเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่างั้นไอ้หนังเงียบที่ออกผลิตในบ้านเราจริงๆมีไม่กี่เรื่องครับ
1: อาจารย์คะความยาวที่บอกว่าสั้นเนี่ยคือสั้นประมาณกี่นาทีหนังประเภทหนึ่ง
2: แล้วแต่เลยครับเพราะว่าท่านเริ่มต้นแรกๆเลยยุคแรกของหนังเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหนังนาที2นาทีเองฮะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยแรกเลยเนี่ยฟิล์มมันไม่ได้ยาวเขายังไม่สามารถที่จะผลิตฟิล์มขนาดยาวได้มันก็เลยสั้นๆแล้วก็พอต่อมาก็เริ่มมีหนังที่เป็นหนังสั้นอาจจะยาว10นาที15นาที20นาทีรวมทั้งในสมัยนั้นไม่มีทีวีนะคุณเตยเขามีหนังลักษณะที่เป็นหนังซีรีส์ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะฉายสัก 1-2 ตอนก็ตอนมีประมาณ20นาที30นาทีแล้วก็ให้คนดูกลับมาดูวันรุ่งขึ้นอีกตอนต่อไปเหมือนเราดูละครที่บ้านเราอะดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันเลยมีรูปแบบงั้นขนาดความยาวก็จะมีทั้งสั้นๆไปเลยมีสั้น15นาที20นาทีมีหนังเป็นซีรีส์แล้วก็มีหนังยาวได้ยาวแบบยาวหลาย2ชั่วโมงก็มีนะยาวชั่วโมงนึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำบรรยายจะมีการทำคำบรรยายตัวหนังสือบรรยายประกอบเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจได้รับอรรถรสบางทีก็บรรยายจดหมายบรรยายความรู้สึกมีอย่างเงี้ยมีครับหรือช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็มีครับ
1: ค่ะความนิยมหนังเงียบสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะพอเข้ามาปุ๊บ
2: แน่นอนก็เป็นที่ตื่นเต้นของชาวสยามนะครับเพราะว่าจู่ว่าทุกความจริงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าเอาเป็นว่าไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็ท่านเนี่ยอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทันสมัยโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยตามตะวันตกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านทำท่านก็รับสั่งนะครับให้ผู้ตามเสด็จเนี่ยให้ซื้อเทคโนโลยีกลับมาบ้านเราหนึ่งในเทคโนโลยีที่ซื้อกลับมาเนี่ยก็คือกล้องถ่ายภาพยนตร
1: ์
2: ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นได้เห็นภาพเคลื่อนไหวคนก็ตื่นเต้นดังนั้นไอ้การตื่นเต้นเนี่ยก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วในสยามเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเป็นที่ฮิตมากก่อนหน้าที่จะมีภาพยนตร์เนี่ยเรามีละครกับละครล้อละครอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วภาพยนตร์เนี่ยตามมาดังนั้นเนี่ยก็เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมแทนละครในเวลาต่อมานะครับ
1: ค่ะปัจจุบันมีอีกไหมอาจารย์การผลิตหนังเงียบเนี่ย
2: มีเป็นกรณีพิเศษมากๆครับมันก็จะมีหนัง
1: มาก
2: คู่กับรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียกว่าอยากจะเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับด้วยการทำหนังเงียบเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็จะมีหนังเรื่อง The Artist ที่ได้รางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมนะครับอันนั้นก็ทำสไตล์หนังเงียบเลยก็คือว่าตัวละครทุกอย่างก็จะพ ูดแบบไม่มีเสียงแต่ว่าก็จะมีคำพูดแคปชั่นเป็นตัวอักษรให้เราอ่านอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังมีคนทำหนังเงียบหนังเงียบไปแบบนั้นไหมก็จะเป็นการพิเศษแบบนี้ฮะเป็นหนังที่พยายามที่จะเคารพต้นฉบับหรือเคารพครูเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะหรือมีนัยยะต่างๆเป็นหนังพิเศษแต่ไม่แต่ว่าหนังทั่วไปจริงๆเนี่ยอาจจะยากแหละเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากจะเห็นสเปเชียลเอฟเฟกต์เห็นเรื่องที่มันหรูหรามากขึ้นเลยมากขึ้นในหนังเงียบอาจจะไม่ได้ดับทำนิยมขนาดนั้นเราอาจจะรู้จักชาลีแชปปี้แล้วลองดูหนังของผู้กับของนักแสดงตลกคนอื่นดีไหมของอะไรไหมเนี้ยเราก็เลยมีการพยายามที่จะจัดเทศกาลอย่างไรต่อเนื่องอะไรนะครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รับชมหนังเงียบที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถามว่าใน YouTube ในช่องสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็มีฉายสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็คนก็จะชื่นชอบเพราะว่าคือหนังเงียบเนี่ยมันเป็นคือต้องบอกก่อนมันคือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตอนยุคแรกๆเนี่ยหนังมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็เป็นอย่างที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวก็จะไม่ได้ซับซ้อนก็จะตรงๆก็จะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากtense เครียดเหลือต่อมีอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะดูง่ายแล้วก็สนุกนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เตยก็คิดว่านักแสดงเขาก็เก่งมากๆนะถ้าเป็นหนังเงียบนะจำเนาะเพราะเขาจะต้องใช้แบบว่าสื่ออารมณ์ท่าทางการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาภาษากายอย่างเงี้ยมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้คนชมเขาได้เข้าใจเรื่องราวถึงแม้มีดนตรีประกอบก็ตาม
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณูปการสำคัญของหนังเงียบเนี่ยนะครับก็คือการแสดงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การพวกมุมกล้องพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช้เสียงเนาะหมายถึงว่ามันไม่มีเสียงมาแสดงสื่อดังนั้นเขาต้องใช้มุมภาพใช้มุมกล้องใช้การแสดงในการสื่อความเป็นหลักนะครับภาพโคสอัพนักแสดงเนี่ยที่โคสอัพแบบไกลๆนี่เห็นตาเห็นการแสดงเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยหนังเงียบเพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงพลังการแสดงนะครับคือต้องบอกว่าเอาจริงๆท่านมองดิจิทัลเทคโนโลยีเลยนะครับแต่แรกเริ่มเนี่ยหนังเงียบเกิดขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้ผมบอกคุณเตยว่าละครมาก่อนเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่เวทีอะไรมาก่อนอย่างนั้นตอนแรกหนังเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งกล้องเฉยๆเหมือนตั้งกล้องอยู่บนแล้วก็ดูคนนักแสดงเล่นบนเวทีคราวนี้ต่อมาคนก็เริ่มแบบเอ๊ะเราตัดต่อได้เราลองโพสต์อัพดีไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็เกิดจากการพัฒนาในยุคหนังเงียบนี่แหละครับทำให้เราได้เห็นสีหน้านักแสดงอย่างใกล้ชิดเห็นการแสดงสีการแสดงต่างๆเห็นเรื่องราวอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ตั้งกล้องแบบเหมือนดูเวทีเฉยๆอันนี้มันเกิดตั้งแต่หนังเงียบเลยครับงั้นคุณูปการสำคัญของภาพยนตร์มีหนังเงียบก็คือการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพขนาดภาพนะครับการวางมุมกล้องต่างๆและก็การแสดงที่สื่อความหมายครับอันนี้ถือว่าเป็นคุณูปการสำคัญของหนังเงียบครับ
1: อาจารย์แล้วนักแสดงเขาจะมีชื่อดังเหมือนปัจจุบันไหมแต่ก่อนอ่ะจะอย่างสรพงษ์ชาตรีอะไรพวกนี
2: ้ต้องบอกว่าคือภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เป็นแมสมากๆอันดับแรกของโลกมันสามารถที่จะถ่ายทูได้ทุกที่ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดดาราที่เป็นดาราที่ดังระดับโลกขึ้นมาได้แล้วก็ตอนหนังเงียบเนี่ยก็มีชาลีแชปปินเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับก
1: ็
2: เป็นดาราดังระดับโลกใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นนักแสดงนำชายดังๆดักลาแฟร์แบมอันนี้ก็เป็นนักบู๊เป็นดาราแอคชั่นนะครับลูดอฟวาเลนติโน่เนี่ยก็เป็นดาราที่ดาดุลูกงามที่ดังไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวดาราดังระดับโลกแล้วสมัยก่อนเนี่ยดังไม่กี่คนหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบนี้ที่มีสื่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก
1: ็
2: การดังอันดังแต่ดังระดับไหนสมัยก่อนคนที่ดังรู้จักจริงจริง
1: ค
2: ือดังแบบทั้งบ้านทั้งเมืองรู้จักกันหมดเขาถึงเรียกว่าดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังเนี่ยดังไหมดังแน่นอน
1: ใครก็รู้จักเนี่ยคือดังต้องดังแน่นอนถามใครก็รู้จักเนี่ยนะคะทีนี้เราเริ่มเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยอย่างไรและปีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หอภาพยนตร์มีการนำเสนออะไรบ้างไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างที่อยากจะนำเสนอ
2: ครับผมเราเทศกาลหนังเงียบประเทศไทยนะครับปีที่10แล้วนะครับจัดมาแล้ว10รอบแล้วนะครับ10ครั้งแล้วนะครับก็ปีนี้พิเศษหลายๆมีหลายพิเศษนะครับต
1: ้
2: องหลอกพิเศษแรกก่อนเนี่ยคือปีนี้เรามีสถานที่ฉายมี2ที่ที่แรกเนี่ยจะเป็นที่หอภาพยนตร์นะครับที่พุทธมณฑลสาย5 ก็จะเป็นหนังทั้งหมด6โปรแกรมแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะครับที่จะเป็นต้นเดือนวันที่5กันยาและ6กันยานะครับจะเป็นการฉายที่โรงหนังนางเลิ้งความสำคัญโรงหนังนางเลิ้งเนี่ยหรือเฉลิมธานีเนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีอายุ108ปีน
1: ะ
2: ครับเป็นหนังโรงหนังไม้นะครับดังนั้นย้อนไปครับเมื่อกี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนางเลิ้งคือโรงภาพยนตร์ที่เคยจัดฉายหนังเงียบมาจริงๆฮะ
1: ก็เลยเลือกที่นั่นค่ะ
2: เราก็เลยฉายที่นั่นด้วยครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสย้อนบรรยากาศการดูหนังเงียบในพื้นที่ที่เคยฉายหนังเงียบจริงๆในประเทศไทยฮะที่ยังหลงเหลืองอยู่นะฮะและในนี้เราก็เลยคิดว่านี่เป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ดูกันอันต่อมาพิเศษต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับโปรแกรมเนี่ยทั้งสองที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีหนังบางเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับโปรแกรมที่หอภาพยนตร์เนี่ยถ้าเป็นจะแบ่งเป็นวันละ3รอบเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยบ่ายโมงนะครับทั้งเสาร์และที่เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสำหรับครอบครัวและเด็กๆเพราะเราสังเกตว่าบางทีพ่อแม่อยากจะพาเด็กมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีหนังตลกหนังที่เด็กดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเบบี้เบกกี้ซึ่งเป็นดาราเด็กชื่อดังของยุคนะครับอายุ4ขวบเองครับดาราเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอดังมากๆดังขนาดที่ว่าได้ค่าตัวเนี่ยได้ฉายาเจ้าหนูเงินล้านนะครับเล่นหนังแต่หนังเขาจะเล่นหนังเป็นหนังสั้นๆหนังความยาวมัน20นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นอยู่150เรื่องอะฮะแล้วก็ทุกเรื่องก็จะคนก็จะชื่นชอบความน่ารักของเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นปีนี้เราก็จะฉายงานของเธอเนี่ย3เรื่องนะครับผมในโปรแกรม Baby Peggy นะครับผมแล้วก็จะมีหนังของ Buster Keaton ซึ่งเป็นตลกหน้าตาอีกหนึ่งคนที่หลายคนก็จะชื่นชอบเขานะครับก็จะเป็นหนังแบบตลกแบบตลกหน้าตาในโลกหนังตลกเงียบเนี่ยจะมีดาวตลกเนี่ยนะครับจะมี Buster Keaton กับ Charlie Chaplin นะครับ2คนเนี่ยที่เป็นแบบเจ้าตลกเลยนะฮะแต่2คนเนี่ยจะตลกต่างกันบางคนชอบ Charlie Chaplin บางคนชอบ Buster Keaton นะครับต่างกันยังไงให้แวะมาชมได้นะครับแล้วก็เราจะมีนักดนตรีนะครับซึ่งเราเชิญมาจากเป็นนักดนตรีเล่นประกอบหนังเงียบนะครับมืออาชีพนะครับเราเชิญมาจากอังกฤษนะครับให้มันเล่นประกอบในรอบฉาย4รอบนะครับ
1: ใน
2: ที่ของภาพยนตร์นะครับนักดนตรีนี้ชื่อสตีเฟนฮอร์นนะครับก็เรียกว่าเป็นมือฉมังของการเล่นดนตรีประกอบหนังเงียบของอังกฤษเลยครับเขาก็จะมาเล่นหนักสดๆให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ไฮไลท์ของที่หอภาพยนตร์ครับส
1: ่
2: วนที่นางเลิ้งนะครับก็ไฮไลท์กว่านะครับไฮไลท์กว่าอีกนิดนึง
1: ค
2: ือนอกจากเราจะฉายบัสเตอร์คีตันเบบี้เบกกี้วันเสาร์แล้วนะครับรอบวันอาทิตย์ที่6กันยาเนี่ยเราจะฉายหนังเรื่องช้างหนังเรื่องช้างเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับแต่มาถ่ายทำในประเทศไทยก็เป็นหนังเงียบนะครับตั้งแต่ปีก็คือ2470นะครับแล้วจะเล่นดนตรีประกอบสดๆโดยวงฟองน้ำนะครับคือวงฟองน้ำเนี่ยเคยเล่นประกอบหนังเรื่องช้างไปแล้วเม
1: ื
2: ่อตอนสักปี2530กว่าตอนนั้นหอภาพยนตร์คุณโดสุขวงศ์นะครับได้คนพบโรงหนังนางเลิ้งแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วก็รู้ถ่ายหนังเรื่องซาแล้วก็เชิญวงดนตรีฟองน้ำซึ่งนั้นอาจารย์บูธแกสตันท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับมาเล่นประกอบนะครับปีนี้โรงหนังนางเลิ้งได้บูรณะขึ้นมาและเทรนด์ผ่านที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็เลยตัดใจเอาดนตรีฟองน้ำแล้วก็หนังเรื่องช้างกลับมาฉายใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่ครั้งหนึ่งที่นี่คือการได้ดูในวันนั้นเนี่ยฟรีครับผมที่หอครับถ้าเป็นจัดฉายที่เขาโยงก็สามารถที่จะจองบัตรได้นะครับผ่านออนไลน์ส่วนที่นางเลิ้งนะครับสามารถรับตั๋วได้นะครับก่อนรอบฉายครึ่งชั่วโมงครับก
1: ็
2: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปรับชมได้ฟรีเลยครับสนใจรายละเอียดก็ดูได้ในเว็บไซต์หอภาพยนตร์นะครับหรือ Facebook ของหอภาพยนตร์ก็ได้ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สัญชัยค่ะ
2: ขอบคุณคุณเตยมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะเราได้ฉายภาพให้เห็นนะคะไปท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่าเป็นยุคก่อนนะคะก็คือภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เงียบหรือว่าหนังเงียบทุกอย่างไม่ได้เงียบหมดนะก็มีเสียงบรรยายมีเสียงดนตรีเป็นภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์เป็นภาพยนตร์ที่มีความคลาสสิกของตัวภาพยนตร์นะคะสำหรับภาพยนตร์เงียบแม้โลกจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของหนังเงียบก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของแวดวงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะผู้ฟังเอาล่ะ ทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้คุณค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วละค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สบายๆหลังข่าวจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบความเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในรัฐพลอัครภูนิรันจิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพโดยประชาชนจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการจากจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้าท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองจุดแรกก่อนผ่านเข้าสู่อุโมงค์เพื่อเดินทางไปยังจุดถวายบังคมพระบรมศพ
4: จุดเริ่มต้นก็จะอยู่จุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวงครับเป็นอุโมงค์ใต้ดินจุดคัดกรองตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าประตูที่ถูกต้องครับส่วนมากนักท่องเที่ยวเขาจะปักหมุด Google มาฮะเขาจะมา walk in มาเองแต่ว่าเข้าประตูนี้ไม่ได้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่เขาถ้าเขาดู Google มาเนี่ยเขาจะเข้าผิดประตูต้องไปเข้าด้านสนามหลวงและไม่มีฮะก็ต้องแนะนำเขาเป็นคร่าวๆไปฮะก็เอาสื่อสารให้เขาเข้าใจต้องคอยแนะนำเขาตลอด
2: ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันทร์หอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันทร์หอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลอง

0: าชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีตเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนาราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยคาด

0: ว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอฟพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พา211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา204โดยมีคิมเซยองและคิมฮโยจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พา205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตแพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทราเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
7: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮเมอร์และพักพลศรีปัทถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการทัศนคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ แม้สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ชรธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตะวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะเหลือเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขกหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณพี่กรองครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยักษ์ใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอ้วนเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ
2: ้วนเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบ่ายเบื่อบ่ายเมาอ้วเอายังไงอ้วสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมแกก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
2: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาตั้ง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเอ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติอะเป็นญาติ
1: อาเจก
2: อาเจก
1: อาเจกเลยนะ
2: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างลือลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปูอีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: คราวนี้ไอ้การคู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มเนาะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: ไอ้หนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหม
1: เ
2: ฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียนอ
2: ะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากีนั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
2: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
2: ะนะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย
1: อืมอืมอืมอื
2: ที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
2: ดังนั้นวันเนี้ยเฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
2: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจ
1: เฮ
2: ียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากเพราะเฮียทรั
1: ม
2: ป
1: ์
2: เฮียทรัมป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
2: แล้วเฮียทรั
1: ม
2: ป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างซึ่งต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช
2: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือ แต่เฮียทรั
1: ม
2: ป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
1: ม
2: ป์แกก็มีลูกเล่นวันหนึ่งแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมบัวนะอีกกี่โมงกี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: เออหรือว่าง
2: ถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
1: เออเว
2: ้ยในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห
2: ็นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห้อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรั
1: ม
2: ป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรั
1: ม
2: ป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ย
1: ตั
2: วแค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึงห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลย
1: เ
2: ห็นไห
1: ม
2: ตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะวันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับม
1: ือ
2: ทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรั
1: ม
2: ป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One
1: ใช่ไหม
2: แค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดกลางสภาไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
1: อ
2: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็ซดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
2: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ
2: ้วเนี่ยนับถือปัจฉญาบูชิโด
1: บูชิโดมีชิโดเลยนะ
2: เอาใช่ๆเพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีกัตส์มีความมุ่งมั่น
1: มากก็กล้าหาญ
2: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะ คยถือไอ้สมุไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากควานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปัจฉญาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ย มีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี
1: ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
2: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
2: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกามาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่ยอมเลย
2: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกเฮ้ยหรือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามหรือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือก็ทําทางด้านกองทัพกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบัชช
1: ์
2: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
2: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทำความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วฉูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเออีกโหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยที่ทำอะไรอยู
2: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยเวิร์ดดูแลนะลือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5%ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลือมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วนไม่ไหวอ่ะอ้วนเหนื่อยแล้วอ้วนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วนใหม่ละอ้วนลือต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วนหรือไม่ก็ต้องลือดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
2: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเอ้ยไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
2: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักลินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ย1ในเกาะนั้นน่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคมาอิ
1: เพื่อนเลยเหรอ
2: ไอ้คนนี้มันมาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่ เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจูเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยๆนะไปบอกสู้สู้สู้ไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะสี่เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเกาะอยู่หนึ่งเกาะไง
1: เมื่อก่อน
2: นี่ปู่เขาก็ทำเรื่องประมงคราวนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้สี่เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โหแดง
2: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลก
1: ใช่
2: ครั้งที่สองคราวนี้ตรงนี้มันคุกุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
2: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอแรด
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข้ก็
2: นี่แหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกๆสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอ
2: special convoy
1: special envoy
2: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกเฮียคิมว่าถามหรือจริงๆเขาวะหรือจะไปลบกับอเมริกาหรือลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
2: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใครใช่ไหมแล้ววันนี้ที่หลังจากกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันพวกนี้ทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทางกอร์บาชอฟกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าลือทำแบบอย่างนี้ล่ะลือคิดว่าลือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือแล้วเอเชียเราก็สงบสุขไหมที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
2: วันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใครเราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
2: ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้เรามาดูสิอ้าวผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนบอกเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
2: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: อ้
2: าวไต้หวันกับจีน
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่น่ะสิ
2: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
2: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะ
1: ใกล
2: ้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
2: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: ไอ้ทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
2: ่
1: ผมถาม
2: ว่าคุณนิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของรีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจรีแกนมากคุณนิชัยประทับใจรีแกนไหม
1: แน่นอนแต่เป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
2: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
2: เข้าไปเลยผมจาก
1: ก่อนหรือหลังกำแพง
2: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้าว
2: 1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์ก นะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เออ
2: ผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปแล้วเข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
2: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุข
1: เ
2: อ้านักกลับมาที่ฟาร์อีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: เออพี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
2: อโศกไงอโศก
1: อโศก
2: เออคราวนี้เพราะผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977
1: เ
2: ราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: แล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมุตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้น
1: เออ
2: หนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
2: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีนเอ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
2: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียวอร์เรนลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
2: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียหยุ่นคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเดี้ยงหมดเดี้ยงหมด
2: เอออีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกล่ะเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
2: ่เออฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปตุชนคนธรรมดา
1: เออ
2: คุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
2: เออโ
1: อ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับกิมจับมือกับปูจับมือกับ
2: ครับ
1: นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกร
2: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี้ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ Far East เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุข
1: อ
2: มตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให้เราเอาไอตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุขอันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณวิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ย
1: บอกเราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเอยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-2011-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลา
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัดจึงสั่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาข้อมูลความเสี่ยงเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือก่อนเกิดภัยปัจจุบันมีข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระยะยาวถึงปี2100และมี11หน่วยงานนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วทั้งนี้ในปีงบประมาณ2570ได้เตรียมพัฒนาดัชนีพหุภัยเครื่องมือประเมินแนวโน้มภัยล่วงหน้าในช่วง 3-6 เดือนข้อมูลจะมีความละเอียดระดับพื้นที่ 5 คูณ 5 กิโลเมตรเพื่อระบุจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจเผชิญหลายภัยพร้อมกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลำลึกถึงการจากไปของพิสืบนักข้าสเทียนนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแรกว่าผมจะไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนักข้าสเถียรก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีและจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกเนี่ยนะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินนะครับแพทย์ก็เสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนักข้าสเถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนักข้าสเถียรนะครับส่วนวันที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหรีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนักข้าสเถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเนี่ยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าพอใช้ขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยนะครับ

ก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นในความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานและก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับกับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เชื้อชั่วโมงแรกของรายการทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งถ่านน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปกับแสสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเนี่ยเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับเห็นก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของพี่ยุทธ์รุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการชนันวสันต์วงศ์สว่างมณิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอตุยานะครับหมายโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้อยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์นะก็วันนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกระเป๋านะครับเป็นเวอร์ชันที่นสู่นำมาร้องเอาไว้นะเดิมนแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็จะมีกิจกรรมเขาจะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันแล้ววันนังงาจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่เขานานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยเขาจะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกุสันว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่ล้อสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประมาทนะฮะก็จะช่วยกันดูแลถ้าเวลาที่เข้าไปตามน้ำตกถ้าเห็นน้ำแดงๆน้ำขุ่นๆมานี่ก็เป็นอันว่าแน่นอนต้องมีน้ำป่าก็ขึ้นที่สูงเอาไว้ครับหรือว่าบ้านพักต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เขากำหนดว่าอย่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติตามคำที่แนะแล้วก็คำแนะนำเขาด้วยเหมือนกับที่ห้วยกระแข้งเขาก็มีคำที่แนะคำแนะนำบนไว้ครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานได้กำหนดไว้นะครับกับเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีกสักช่วงหนึ่งนะครับตลอดชั่วโมงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าอำลึกกับการจากไปของพิสืบนักฆ่าเสถียรเนี่ย36 ปีนะฮะฉันเป็นต้นไม้และดื่มน้ำลมไฟครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอกดินในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่กี่ทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเลือกนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขาให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง1รายจากทารก15รายที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึงไม่มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสัมพุนานนท์หรือว่าเสน่ห์กรมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ฉันดินหาหาบ่ฮื้อใครเน้อ
1: เฮ้ยของกูใครบอกไอ้ห่ากูเกิดมากูก็เห็นแล้ว
2: เฮ้ยมึงวางงั้นไม่ได้นะของกูเห็นมาก่อนมึงอีกมันจะไปถามพ่อถามแม่กูดูสิ
1: ถามพ่อ

จากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดออกมาในภาคของภาพยนตร์เช่นมือปืน2สารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งกับเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อเขาคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆหรือว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้แล้วก็เหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยกันแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมครับครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยโอ้โหมาดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จะขอเพลงของเนเน่จากทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็รับบ้างพอดีรับโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปุ๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่เลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูกใหญ่ๆชอบกินลูกที่ลูกโตๆมะขามป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ไปบ้านครูสันเนี่ยตอนที่ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมะขามป้อมป่ากันโอ้ลูกใหญ่ๆก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับเพราะว่ามันต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลและโค้ชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแล้วคนก็พิมายลายมือชะกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวนอกกับน้องนักข่าวว่าเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าแต่งหน้าทำผมมีสีสันในสนามอยู่เสมอๆนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานะครับ

0: 13นาทีนะครับก็พอจังหวะสนุกสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะว่าเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับพระกวัตคีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขายักเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมะขามป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับเดี๋ยวนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มะขามป้อมลูกใหญ่ที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็เขายังชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ว่าคือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องคือหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมสุดจะแรงนะฮะรู้สึกแรงคราวนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับครับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะมวนม้วนครับไอ้เจ้าคุณวุฒิเมืองนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND 91ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโอน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโอน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะสาย5นะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อย AJ บอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเรายังเป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่พรามตะวันออกกลางคุณสิงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วมาถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัศน์ต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบกันแล้วนะครับ ดร.ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมีผู้ฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรวันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับตะเข็บที่ไหนเนี่ย
1: ลานศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์อ๋อมีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม 12-13 กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้เราทราบกันนะครับครับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกกราชันฝันสลายครับ

าะหัวเราะเยอะเนื้อแดดเดียวเปื้อนเอ่ยสมน้ำหน้าปลาแปะซักทาทางด้วยหางตาอัศวินฟิ้นน้ำยาหมดท่าแม่อยากตะโกนดังๆกลางร้านเหล้าว่าโคตรโศกโคตรเศร้าเรา

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเพลงจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเซียวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเซียวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอาไว้ให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้เห็นไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสารใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดในโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกานู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับสุดลุกจะเกษียณได้เกษียณไม่แทบไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานแต่ไปเรื่อยๆนะฮะตามใดที่ยังคงจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันต่อไปนะครับช่วงเวลาของถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงศินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไหลติบแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็คดรอปภายใต้แนวคิด สงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเลนำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อเท็จจริงข้อความขู่ใน Open Chat ยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดเพราะเพลงช้านะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงยังเป็นเพลงช้าช้าก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอนั่นสิเอามามีโควิดขึ้นมาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆออกมาก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เพราะแรงตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของจันไข่มาริโฮน่าช่วงธันวาคมเดี๋ยวกันทั้งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญนะฮะงานมโหฬารลิเจนเนี่ยนะครับ14พฤศจิกายนแล้วก็ทั้งที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนตุลาคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4นะไปด้วยตอนแรกตะปากไว้กับนาโอกวงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายแล้วต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาทั้งกับเนี่ยแหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารใจไทยสู่ใจใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับกับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อกันไปนะครับเออมีงานเนื้อหมูอีกงานหนึ่งอันที่10ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

แอดใจปั้มตอนนี้ล้านหนึ่งกับเน่เน่เลยนะต้องช่วยกันเยอะๆนะครับถ้าเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าทรหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีๆก็เก่งๆกันเยอะๆก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแม่จริงไม่อยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าของเยอะเหลือเกินนะฮะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณรุ่นประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะเพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับเราจะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัดครับ

ลูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเนเน่ผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮสันเมลบีที่พูดถึงบอกอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับก็เป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณก็พักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วนะครับก็คงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ท่านถามว่าทนดนตรีไลฟ์ต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่กันอย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้มาแจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมือปืนและคุณเขาใหญ่เยือกครับ

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนยากแค้นเรื่องน้ำเจ็ดน้ำแจ่งเนี่ยน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราได้เห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเดินทางในช่วงท้ายของถนนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางคอนฟอร์มที่แบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้ระลึกถึงการจากไป36ปีของพี่สืบนักฆ่าเสถียรแล้วก็ระลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนิพาเทียมแสนเตือนใจชิมันในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ธรรมชาติจะต้องดำรงคงอยู่ตลอดไปเพราะธรรมชาติสัมพันธ์กับชีวิตสัมพันธ์กับสังคม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
2: เชิญพ่ออาจารย์ในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ธรรมรับอรุณก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกันด้วยดูซิว่าเรามีประเด็นอะไรต่างๆในสังคมใดที่จะสามารถมีธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเราได้สัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติเชิญพาน
1: ครับประเด็นทางสังคมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีเรื่องของข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นนะครับกับป้าดานะฮะก็พิพาทกันนั่นแหละว่าเอ้ยเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเขามอบให้วัดแต่ทายาทก็บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ไม่น่าจะถูกต้องนะก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วก็เรื่องของที่ดงที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือมันต้องมีการพิสูจน์พูดง่ายๆทางทายาทเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ยืนยันบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ทางเจ้าของที่ดินในสมัยนั้นน่ะได้ทำเจตนาเนี่ยมอบที่ดินให้กับวัดไปแล้วนะฮะก็เป็นข้อพิพาทกันนะครับซึ่งก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่ว่าคำถามที่จะมาถามจากประเด็นตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นนั่นคือเรื่องของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยบุญกุศลของการถวายที่ดินให้กับวัดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับมันทำให้ชีวิตเรามีความปลอดโปร่งราบรื่นหรือทำให้ชาติหน้าเราเกิดเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอฮะเลยมีการถวายที่ดินให้กับวัดฮะ
2: ที่ดินเนี่ยจัดเป็นเสนาสนะก็เรียกว่าเสนาสนะทานไม่ว่าจะเป็นที่ดินกุฏิอาคารวิหารคือมันจะไม่เหมือนกับของที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารก็อาหารเนี่ยเรากินทุกวันวันนี้กินปุ๊บหมดละพรุ่งนี้ต้องหาใหม่กินใหม่แล้วก็หมดไปใหม่คือเป็นของสิ้นเปลืองหมดใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแต่ว่าพวกที่ดินคุณใช้วันนี้พรุ่งนี้คุณใช้ได้ต่ออีกเหมือนแปลงนาเนี่ยนะก็จะเปรียบเทียบเรามีที่นาแปลงหนึ่งเฮ้ยแล้วเราปลูกข้าวก็ได้ข้าวปีนี้ได้ข้าวปีต่อไปปลูกอีกที่เดิมนี่แหละก็ได้ข้าวเพิ่มอีก10ปีได้10ครั้ง20ปีได้20ครั้งแต่ที่ดินแปลงเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่หมดไปได้เพิ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับพวกของใช้แล้วหมดไปเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสพูดถึงการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในการที่ถวายเสนาสนะทานได้ผลมากที่สุดในบรรดาทานทั้งหลายบรรดาทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของใดๆเนี่ยนะเสนาสนะนี่ได้ผลมากที่สุดเพราะเหมือนกับว่าเรามีที่ดินให้เช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าได้ตลอดเวลาเราบริจาคไปแล้วเราตายไปบุญเรายังได้ต่อเนื่องเพราะมีคนมาใช้แต่ทีนี้เงื่อนไขตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงก็คือการถวายให้สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเราไม่ได้ว่าเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายคุ้มครองไงคุณสมบัติกฎหมายคุ้มครองว่าโอเคถ้าที่ดินคุณบริจาคแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสงฆ์นี่คือของหมู่คณะทั้งหมดนะหมู่คณะทั้งหมดนี่คือรวมถึงพระที่จะบวชวันพรุ่งนี้ด้วยนะหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมเดือนหน้าด้วยนะเพราะว่าสงฆ์นี่คือหมู่หมายถึงไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะแต่หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีด้วยทั้งหมดเลยผู้ที่จะมาใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้อาคารหลังนี้กุฏิแห่งนี้ในการทำอะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้สงเนี่ยจึงมากที่สุดทีนี้อย่างไรก็ตามในความมากที่สุดของทานแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นคือการสมาทานพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการเจริญภาวนานี้ได้อันนี้สงเป็นพันเท่าล้านเท่ากว่าเสนาสนะทานอีกนะสินาสนทานคือหมายถึงสถานที่เนาะทีนี้ประเด็นในเรื่องตรงนี้แหละที่ว่าพอมีข้อกฎหมายมาช่วยในการให้ของที่ได้รับเป็นของสงฆ์ในอยู่ไปต่อเนื่องไปเนาะมันก็มีตั้งแต่คดีอดีตการอะไรสนามกอล์ฟอัลไพน์คุณสมบัติส แต่ไม่อยู่ปทุมธานีนั่นก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เนาะเพราะว่าเรื่องเอกสารนี่แหละที่มันไม่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้มีข้อพิพาทกันแต่เจตนาของเขาเนี่ยสำเร็จแล้วคุณสมบูรณ์เข้าใจนะเจตนาของผู้ให้เนี่ยสำเร็จแล้วเขาได้บุญเต็มแล้วคือไอ้เรื่องที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้บุญเต็มไหมคนถวายเนี่ยโอ้เขาได้บุญเต็มแล้วจบแล้วนี่คือเสร็จของเขาแล้วในเจตนาเขาตั้งไว้จบเลยอย่างนี้ทีนี้ลูกหลานต่อมาต้องบอกโอ้ยคุณพ่อเราคุณแม่เราบรรพบุรุษของเราได้มอบที่ดินแปลงนี้ไว้เราอนุโมทนาเราได้ต่อด้วยเราได้ต่อด้วยทีนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ต่อไปนั่นเองแล้วมันก็จบตรงนี้แหละดูอย่างสถานที่นะคุณสมบูรณ์วัดเชตวันวัดเมรุวันเนี่ยทุกวันนี้ไม่มีใครไปใช้นะคือเป็นโบราณสถานแม้แต่บวชเขายังไม่ไปบวชที่นั่นเลยต้นโพอ
1: ่
2: ะคนรุ่นสมัยนพระพุทธเจ้ามานั่งมาเทศแถวนั้นพอมันลกล้างไปอ้าวกษัตริย์องค์นี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไปเลยมาสร้างเจดีย์ไว้คนมาพระก็มาอยู่รอบเอ๊ะแต่ต่อมาก็หายไปอีกเสื่อมโทรมไปอีกคนรุ่นต่อมามาเจออ้าวสมัยนี้เขาก็เลยรักษาให้เป็นโบราณสถานเนี่ยไม่ได้จะไปใช้ทำพิธีกรรมถวายอาหารพระสวดมนต์อะไรได้เหมือนก่อนไม่ได้เดี๋ยวที่วันชีตะวันอย่างเงี้ย6โมงเย็นเขาก็ไล่หนีละก่อน6โมงเช้าก็ไม่ให้เขาอย่างเงี้ยเพราะเป็นโบราณสถานก็ไม่ได้ใช้งานตามเจตนาเดิมของผู้สร้างไว้คืออนาถาปิฎกเศรษฐีแต่ว่าเจตนาเขาตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จแล้วไงมันบุญเนี่ยได้มากที่สุดในบรรดาส่วนของทานและที่เป็นสิ่งของเข้าของเนาะอันนี้ทานที่จะสละออกที่ได้มากที่สุดคือธรรมทานธรรมทานที่เหนือขึ้นไปก็จะเป็นศีลเป็นภาวนาอย่างนี้นั่นเองทีนี้ตรงเรื่องการกรณีข้อพิพาทนี่นะคุณโยนมันก็คงจะต้องดูตามข้อกฎหมายนะดูตามข้อกฎหมายว่าหลักฐานอะไรต่างๆเป็นยังไงแล้วก็มีใจประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยนะ
1: ค
2: ือไม่ใช่ว่าจะมุ่งหวังเอาแพ้หรือเอาชนะแกต้องแพ้ฉันต้องชนะฉันจะแพ้ไม่ได้ไม่ใช่จะมุ่งหวังอย่างนั้นแต่มุ่งหวังประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีจุดสักจุดนึงแหละคุณสมบูรณ์ที่มันจะวินกันนะถ้าบอกว่าเราจะมุ่งว่าฉันจะต้องชนะมันจะมองไม่เห็นจุดนี
1: ้
2: แต่ถ้าบอกว่าเรามาหาข้อตกลงการมีจิตประกอบด้วยเมตตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขามันจะมีข้อตกลงจุดหนึ่งที่จะลงตัวกันได้ทั้งสองฝ่ายและมีแน่นอนเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็แบบจิตเป็นกุศลทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันสงสัยจุดนี้มันอะไรจุดนี้มันก็เลยถ้าประกอบด้วยพรหมวิหาร4เนี่ยมันจะเข้าใจกันได้ตกลงกันได้นั่นเอง
1: ครับครับคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเจ้าของเนี่ยที่ดินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้แล้วเนี่ยถ้าไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อนิติบุคคลหรือว่าวัดเนี่ยมันก็จบแหละแต่ปัญหามันคือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางทะเบียนตรงนั้นแหละแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการยกให้กับวัดหรือว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนแค่เพียงเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เนี่ยถือว่าโอนไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นจุดตัดในทางกฎหมายแล้วก็ทางคดีเนี่ยมันไม่เหมือนการโอนที่ดินของชาวบ้านอย่างสมมติถ้าผมจะโอนให้กับนายกนายขอเนี่ยผมบอกผมจะโอนที่ดินให้กับคุณเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อผมไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับเปลี่ยนแปลงหลังโฉนดเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อันนั้นมันถึงเปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีวัดหรือว่านิติบุคคลสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็โอนแล้วนะครับมันก็เป็นที่ถกเถียงกันแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยโอนไม่โอนยังไงหรือว่าที่โอนเนี่ยมันต้องแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนเป็นสินสมรสหรือไม
2: ่
1: นะฮะเจ้ามรดกเนี่ยโอนไปเกินส่วนของตัวเองหรือเปล่านี่มันเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันก็คือความขัดแย้งหรือว่าข้อพิพาทเนี่ยระหว่างทายาทนะฮะกับทางวัดนะฮะแล้วจะทำยังไงฮะว่าถ้าเกิดอยากจะให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับญาติโยมที่ต้องการสร้างบุญใหญ่ด้วยการยกที่ดินถวายวัดนะฮะควรทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตฮะ
2: ก็อย่างที่คุณจงวนว่าเลย
1: กับลูกหลานในภายหลังนะฮะ
2: ใช่ๆตรงเอกสารนี่แหละต้องทำให้ดีเพราะว่าพอเราเจตนาดีอยู่แต่ว่าคนรุ่นต่อไปเราไม่รู้ไง พราะฉะนั้นถ้าเอกสารเนี่ยตรงนี้แหละคือข้อกฎหมายที่เข้ามาช่วยในการให้ลดข้อพิพาทต่างๆแล้วก็อย่างที่ว่าเนาะคือจัดการเรื่อง paperwork เอกสารอะไรให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เราจะเสียไปจากไปนะคือกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอกสารมันเรียบร้อยอ่ะมันก็จะไม่มีข้อพิพาทอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบให้เป็นการสร้างวัดมอบให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันนี้ดีเลยแล้วทำการโอนให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วให้กับคนที่เรามีศรัทธาแต่พอมอบให้ด้วยศรัทธาไม่มีข้อกังขาไม่มีความกังวลใจใดๆเราหวังเอาบุญก้อนนี้เราให้ไม่ได้หวังเอาสร้างปัญหาไม่ได้หวังสร้างปัญหากับคนรุ่นต่อไปไม่ได้หวังสร้างปัญหากับวัดแต่หวังเอาบุญเอากุศลหวังเอาความดีที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนี้ที่จะมอบให้เป็นสาธารณสมบัติเป็นศาสนสมบัติเราให้คนมาปฏิบัติธรรมให้คนได้มาถือศีลสร้างกุศลเราตั้งเจตนานี้มอบถวายให้แล้วก็ทำเอกสารต่างๆคือกายวาจาใจไปพร้อมเลยใจเรามีเจตนาไปละเจตนาคือทางใจวาจาเรากล่าวออกให้ชัดเจนแต่ทั้งฝ่ายผู้รับคือทางวัดหรือทางบ้านเมืองแผ่นดินใดๆหรือมูลนิธิใดๆทั้งฝ่ายผู้ให้คือตัวเราเองญาติหรือลูกหลานที่จะร่วมอนุโมทนาด้วยนี่คือวาจาแล้วทางกายคุณลงเอกสารเปเปอร์ให้เรียบร้อยพอครบถ้วน3ทวาร3มิติกายวาจาใจนะบุญก็เต็ม3ด้านเลยแล้วก็ต่อไปด้วยลูกหลานก็ได้บุญต่อจากเราเป็นต้นเขาเก็บดอกเก็บผลเขาก็ได้บุญต่อด้วยนั่นเองเช่นกัน
1: ครับแล้วแต่จริงๆก็ควรคุยกับทายาทคุยกันในครอบครัวให้จบก่อน
2: ใช่
1: ไหมก่อนที่จะยกอะไรให้กับสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือกับวัดไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาในอนาคตถึงแม้เราจะคือเจ้าของกรรมสิทธิ์น่ะแม้สิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เราแต่ถามคนในครอบครัวสักนิดนึงดีกว่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะข้อคิดเหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยที่ดินมันอาจจะหรือทรัพย์สินใดๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีมูลค่ามากนักอีก 20-30 ปีไปมันอาจจะมีมูลค่ามากนะฮะก็คุยกับคนในครอบครัวแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดนะฮะก็คือต้องจบจากภายในว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะนี่คือแนวทางของคฤหัสถ์นะฮะแต่บางทีก็คุยยากนะพระอาจารย์ไม่ใช่คุยยากหรอกคุยแล้วเขาไม่ยอม
2: คือเป็นอย่างนี้ว่าการที่เราจะสละทรัพย์อันใดอันหนึ่งคุณสมบูรณ์มันจะมีความตระหนี่อยู่ในใจการสละทรัพย์เนี่ยเพื่อกำจัดความตระหนี่เข้าใจไหมถ้าเรามีความว่าไอ้ที่ดินมันต้องเยอะแยะแพงแสดงคุณตระหนี่ในสิ่งนั้นเฮ้ยจะไม่ให้หรอกนั่นแหละความตระหนี่มันเกิดละ
1: ครับ
2: เรามีอาหารอยู่ในมือโอ้นี่ฉันจะเก็บไว้กินโอ้ฉันแล้วจะให้เหรอโอ้ฉันให้ไม่ได้นี่คือความตระหนี่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราให้จุดที่ให้เนี่ยคือจุดที่ว่าโอเคฉันจะกำจัดความตระหนี่ที่อยู่ในจิตตรงนี้การกำจัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยโอ้โหนี่คือเป็นบุญไงบุญที่เกิดขึ้นในจิตนะไม่ใช่ว่าบุญที่เกิดจากสิ่งของนะสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นสิ่งของนะแต่ว่าที่เกิดในจิตสำคัญเนี่ยคือละความตระหนี่เฮ้ยเราตระหนี่อยู่นะเนี่ยฉันไม่อนุโมทนาด้วยนี่ฉันจะเอาข้อนี้ฉันจะรักษานี่ฉันจะเก็บอันนี้ไว้ฉันจะยึดอันนี้ไว้นั่นคือความตระหนี่จริงเลยฉันไม่ให้แต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เลยเนี่ยคือกำจัดความตระหนี่เลย
1: ครับ
2: การกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แหละนี่คือดีมากๆนะจุดประสงค์คือตรงนี้เพื่อกำจัดความตระหนี
1: ่ครับ
2: เพราะนั้นถ้าเรามีความตระหนี่ตรงไหนเรากำจัดมันตรงนั้นเลยคุณสมบูรณ์หมายความว่าถ้าคุณหวงทรัพย์สินสมบัติอันไหนถ้าคุณแบบรักอันนี้มากให้อันนั้นเลย
1: ครับ
2: มีเรื่องที่ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเขาเล่าให้ประจานฟังนะของสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์ที่ท่านมีชุดน้ำชาอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นของกำนันที่ได้มาจากเมืองจีนนะเนาะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยกินดื่มชาใช้อะไรต่างๆแล้วปรากฏว่าหวงชุดน้ำชาชุดนี้มากหวงก็คือหมายว่าใช้ทุกวันถามถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้นะปรากฏว่ามีคนเอาไปล้างพระอาจารย์จำไม่ได้ว่าเป็นสามเณรหรือใครเนี่ยแหละนะเอาไปล้างเสร็จปุ๊บมันแตกคุณสมบัติ
1: โอ้โห
2: เขาเสียวหลังว่าเลยโอ้ยกูโดนแน่แล้วแบบคนทำแตกนะแต่พอท่านทราบว่า
1: ต้องดี
2: แน่ใช่พอท่านทราบว่าอ้าวแตกเลยเหรอโอ้ยเบาเลยท่านบอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาหวงคอยดูแลสิ่งนี้แล้วมันแตกแล้วมันจบแล้วความเบาเกิดขึ้นในจิตทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนี่ตรงไหนเนี่ยเราจะกำจัดความตระหนี่เราต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปก็คือให้ไปเลยสมมติเราจะคิดว่าเราจะให้มากหรือให้น้อยให้น้อยดีกว่าแต่ไอ้ที่มากเนี่ยคือส่วนที่เราตระหนี่อยู่นะเอางั้นให้มากถ้าคิดว่าจะให้น้อยหรือให้มากให้มากจ้ะมันถึงจะเรียกว่าเป็นการกำจัดความตระหนี่นะนี่หลักการว่าการเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารภายในครอบครัวอันนี้ก็ต้องสื่อสารเจตนาให้ถูกต้องด้วยคือ

0: เออพระอาจารย์ถ้าทำบุญหวังผลล่ะครับพระอาจารย์มันไม่ได้สละความตนีเช่นเฮ้ยผมอยากจะขึ้นสวรรค์ผมอยากจะได้บุญผมก็เลยถวายที่ให้กับวัดเออถวายไอ้เงินให้กับวัดเนี่ยด้วยจิตตั้งต้นแบบเนี้ยอยากจะขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วอยากจะหาความสงบเนี่ยพูดง่ายๆทำบุญหวังผลเนี่ยนะได้ไหมพระอาจารย
1: ์ถูกต้องถูกต้องคุณชมพลทำบุญต้องหวังผลอันนี้พูดตรงๆเลยนะทำบุญต้องหวังผลแต่ผลอะไรแต่ผลขึ้นสวรรค์ผลนิพพานเราต้องหวังสิมันก็เราจะทำทำไมเข้าใจไหมแต่ถ้าหวังผลอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเช่นลดภาษีสองเท่าอย่างเงี้ย
0: หวังผลมีวัตถุประสงค
1: ์เช่นฉันต้องมีชื่อติดนะอย่างเงี้ยหรือว่าต้องประกาศชื่อฉันนะถูกคนอื่นยกย่องนะอันนี้มันคนละเรื่อง
0: ยกย่องสรรเสริญ
1: คนละอย่างเพราะแต่ว่าถ้าเราจะหวังผลที่ถูกต้องจริงๆก็คือเราต้องหวังผลว่าไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างเงี้ยแล้วให้ทานกำจัดความตระหนี่นี่คือถูกต้องหวังผลที่ถูกต้องหวังผลที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบจิ๊บจ้อยแต่หวังผลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วเรานึกถึงบุญของเราทุกครั้งทุกครั้ง10ปีล่วงไปฉันเคยไปถวายอันนั้นจะเคยให้อันนี้เราก็ได้บุญอีกบุญอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำบุญนี่ต้องหวังผลแล้วแต่หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปดีกว่า
0: คุ
1: ณ
0: ยิ่ง
1: หวังผลที่ประณีตให้ยิ่งขึ้นไปอย่าไปหวังผลแบบหยาบฉาบฉวยนะแค่มีชื่อแค่เขาจะประกาศให้แค่ลดภาษี2เท่ามันจิ๊บจ้อยมากเดี๋ยวลดภาษี2เท่าเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่เราให้ตั้งเยอะคุณจะไปหวังเอาตรงนั้นแต่ว่าโอ้คุณจะละเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยนะมันค่าน้อยแต่ว่าเราหวังเพราะว่าพอเราหวังแค่นั้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเรามันจะเศร้าหมองมันก็ยังตนีอยู่ตนีมันไม่หมดเต็มที่ไงแต่ถ้าเราหวังแบบเฮ้ยฉันเอานิพพานแล้วฉันสละออกเนี่ยเพราะทานนี่ส่งผลคือเราสละไอ้ความตนีเนี่ยนะส่งผลถึงนิพพานได้ฉันเอาตรงนั้นอานิสงส์ของทานเดียวกันเนี่ยนะปริมาณเงินเท่ากันเนี่ยไอ้อานิสงส์ของคนที่หวังแบบเอาลดภาษีหวังเอาเนี่ยได้น้อยกว่าอานิสงส์ก็ได้แต่ถ้าคนที่หวังเอานิพพานหวังเอาสวรรค์หวังเอาสิ่งดีๆอันนี้ได้อันนี้ส่งมากกว่าเดี๋ยวเพราะจุดมุ่งหวังของเขาไปคนละที่ไงมันสั้นมันยาวต่างกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทำบุญหวังผลให้ประณีตยิ่งขึ้นไปถึงจะดีนั่นเองเป็นว่า
0: โอ้ครับก็ที่เขาบอกทำบุญหวังผลมันไม่ได้บุญนี่ก็ไม่จริงใช่ไหมฮะพี่แต่ว่าผลที่เราจะหวังเนี่ยมันต้องเป็นไปในทางกุศลนะฮะไปในทางกุศลไปในทางที่ถูกที่ดีที่ชอบแต่ถ้าเกิดมีกิเลสครอบงำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บุญเต็มนึกออกไหมว่าคืออย่างเช่นทำบุญต้องการให้คนรู้จักหรือว่าสรรเสริญไปที่ยกย่องในสังคมมันก็น่าจะได้บุญใช่ไหมพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามาไม่เต็มใช่ไหม
1: มันเศร้าหมองมีความเศร้าหมองในอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
0: ครับครับมาดูคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะครับถามทางออนไลน์นะครับแมวน้ำติดปีกถามมาฮะสมมติเช้าวันหนึ่งเราซื้ออาหารหรือของที่เราจะมาทานเองนะฮะแล้วเกิดระลึกได้ติดกระทันหันว่าอยากเอาน้ำนี้ไปถวายพระเอาอยากยามน้ำนี้ไปถวายแล้วก็อาหารมีชุดเดียวด้วยเป็นกับข้าวหนึ่งถุงเราควรนำกับข้าวหนึ่งถุงนั้นใส่บาตรพระที่เดินบิณฑบาตระหว่างทางที่กลับบ้านหรือไปให้แม่ทานที่บ้าน อยากทราบว่าอานิสงส์ผลบุญเนี่ยจะเหมือนกันต่างกันหรือไม่นะฮะรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาไขข้อสงสัยให้หน่อยครับ
1: โอเคบอกได้ปันธงเลยตรงนี้คุณสมบัติเราดูสมการก่อนนะสมการชีวิตเราดูสมการที่จะเรียกว่าได้อานิสงส์ของบุญมากมี2ส่วนแล้วส่วนที่เป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้คือตัวเราคุณแม่น้ำติดปีกก็จะมีของอยู่คุณมีทายาทคุณมีของเรียกว่าทายาทที่เราหาได้มาโดยบริสุทธิ์ใจเนาะมีจำนวนเท่านี
0: ้
1: แล้วของเรามีละอย่างที่สองศรัทธาคุณมีไหมคุณแม่น้ำติดปีกบอกมีศรัทธาฉันเนี่ยมีอยู่แล้วเลยตอนนี้เลยมาตัดสินใจว่าจะเอาให้ใครถ้าศรัทธาของเราก่อนระหว่างและหลังนี่คือของผู้ให้ของเรามีแล้วนะและสองสมการที่สองคือส่วนของผู้รับส่วนของผู้รับผู้ให้มีศรัทธานะผู้รับส่วนที่สองเนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยก็คือจะสมการมันจะไม่ดีแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้สมการจะดีแต่ตัวคูณมันจะมากหนูตัว

0: จะมาเพราะนั้นตัวคูณฝั่งของผู้ให้คือศรัทธาตัวคูณฝั่งของผู้รับคือการไม่มีกิเลสในการไม่มีกิเลสการมีกิเลสน้อยหรือมากนั่นเองสลับกันนั่นเองนี่คือตัวแปรตัวคูณของสองฝั่งสมการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยสมมติเราไม่รู้ก็เอาตัวแปรคงที่แล้วกันนะกับแม่เราก็ไม่รู้ว่าแม่เรามีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยก็อาจจะรู้นิสัยกันอยู่นะก็แม่เนาะอย่างไรก็ตามถือว่าตัวแปรนี้เท่ากันแล้วกันระหว่างพระสงฆ์กับแม่ของเราสมมติเท่ากันตัวคูณฝั่งของผู้รับหรือฝั่งของผู้ให้เนี่ยคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดว่าผู้ให้ตัวคูณของคุณเนี่ยคือศรัทธาเนี่ยมันมากหรือน้อยตรงไหนถ้าเรามีศรัทธามากในการที่ฉันขอถวายพระก่อนแล้วกันวันนี้เรามีศรัทธาตรงนี้มากไม่ว่าพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ตามเนาะเราควรจะให้ตรงนั้นตรงที่เรามีศรัทธามากแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเฮ้ยแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาข้าวนี้ให้แม่ดีกว่าเรามีศรัทธาตรงนั้นแสดงว่าเรามีศรัทธาในแม่ของเราเนี่ยมากเรามีศรัทธาในแม่ของเรามากเราให้แม่เราให้คุณแม
1: ่ครับ
0: คำว่าศรัทธามากเนี่ยเราจะดูยังไงคุณสมบัติมันจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดศรัทธาความเพียรอะไรพวกนี้นะมันจะปรากฏออกมาในรูปของเสียงในหัวความคิด
1: ครับ
0: ถ้าเรามีศรัทธาไปทางไหนความคิดตรีตรึกจิตใจเราจะน้อมไปทางนั้นหมายความมันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความคิดมีคำอธิบายวางนี้แล้วกันมีเสียงในหัวที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆที่เราน้อมจิตไปสมมติว่าถ้าเราน้อมจิตไปทางพระอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยท่านคงยังไม่ได้ฉันข้าวอะไรท่านก็คงตอนนี้เวลาก็เหมาะสมให้เรามีของอยู่แต่ความคิดประเภทนี้มันจะขึ้นมา
1: ครับ
0: เป็นเสียงในหัวบ้างเป็นความคิดที่เป็นเรื่องเล่าในสตอรี่ที่เราเมคขึ้นมาเลยจากอะไรเนี้ยศรัทธาที่เรามีแต่ถ้าเรามีความคิดนะที่มันโผล่มาบอกว่าแม่เรายังไม่ได้กินข้าวเอ๊ะหรือเราที่บ้านเรามีกับข้าวคือมันจะมีสตอรี่นะถ้าสมมติเราจิตน้อมไปทางพระเนี่ยมันอาจจะมีกับข้าวที่บ้านเราจะทำให้แม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ของนี่เดี๋ยวพาท่านเดินไปแล้วเราก็จะมีสตอรี่มีความคิดอะไรที่เกี่ยวข้องไปในทางที่จะน้อมไปในทางจะให้พระสงฆ์นี่คือกรณีนั้นแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตน้อมไปในทางแม่เนี่ยเรามีศรัทธากับแม่เราเนี่ยเราก็จะมีความคิดประเภทที่นึกถึงแม่ขึ้นมามากกว่าเนาะเช่นกับข้าวบ้านเราไม่มีแม่เราคงยังไม่ได้กินอะไรพระท่านคงจะมีใครใส่บาตรอะไรแล้วเยอะแยะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันอีกอย่างเงี้ยมันจะมีสตอรี่แบบนี้ขึ้นมาเราดูตรงนี้ว่าศรัทธาเราน้อมไปทางไหน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นดูความคิดของเรานั่นเองดูความคิดทีนี้ถ้าความคิดมันตีกันนะนั่นตรงนี้เขาถามมานี่ไง
1: ตัดสินใจยังไม่ได้
0: แสดงว่าคุณมีศรัทธาพอๆกันแสดงว่าคุณมีศรัทธาในแม่กับพอๆกันกับที่คุณมีศรัทธาในพระองค์นี้ที่กำลังเดินมาก็เลยมาถามว่าไอ้นี่สองไหนมันมากกว่ากันแสดงว่ากรณีแบบนี้คุณสมบัติทำตรงไหนก็ได้เพราะเรามีศรัทธาเท่ากันหมดไงเราทำตรงไหนก็ได้ความคิดอันไหนก็ถูกหมด
1: ครับ
0: ถูกเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาเท่ากันไม่มีผิดเลยนะคุณจะทำในแม่แล้วถ้าจะมีคุณบอกนี่พระไม่ได้ฉันข้าวไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าศรัทธาเราเต็มตรงนี้หรือถ้าเราจะบอกทำบุญในพระเรามีความคิดอย่างเงี้ยพอๆกันนะสมมตินะศรัทธาเราพอๆกันเราก็เลยทำถวายพระไปแล้วกลับบ้านนะแล้วแม่ไม่มีอะไรกินมันจะมีความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรามีศรัทธาพอๆกันไอเสียงที่มันมาบอกว่าเอ้ยดูดิแม่ไม่ได้กินข้าวดูดิแล้วพระไม่ได้ฉันอะไรเนี่ยมันคือมารกุศลมันเป็นเสียงของมารมารจะมาล้างผลาญความดีทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งที่เรามีศรัทธาทั้งสองฝ่ายเท่ากันนะ
1: ครับ
0: เรามีศรัทธาในพระสงฆ์เท่ากันกับที่เรามีศรัทธาในคุณแม่เท่ากันเสร็จปุ๊บแต่มารได้ช่องตรงนี้มันก็เลยมาพูดตัดเสียงในหัวเราไม่ใช่ว่ามาจากศรัทธาอย่างเดียวคุณสมบัติมาจากเสียงของมารด้วยเพราะถ้าจิตเรายังมีกิเลสอยู่มันได้ช่องตลอดเวลามันจะหาช่องตลอดเวลาโดยในการที่จะให้เราเสียกำลังใจพูดให้เราแบบว่าเศร้าหมองไปบุญเราได้ไม่เต็มดีนี่เพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าถ้าเรามีศรัทธาสองฝ่ายเท่ากันทำตรงไหนก็ได้ไม่มีผิดเลยไอเสียงในหัวที่มาบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นไม่ดีนี่นั่นนี่หยุดมันเลยคือหยุดมันเลยนี่หมายว่าเราคิดมาในทางที่ว่าเออก็ฉันทำแล้วฉันสละแล้วนี่คือของดีฉันมีศรัทธาเท่ากันทำตรงไหนฉันไม่ผิดเจ้าจงเงียบไปซะนั่นคือกิเลส เราไม่ฟังมันเราไม่คุยกับมันให้มันเงียบไปนั่นเองเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ดูตรงศรัทธานั่นเองนะดูตรงศรัทธานี่คือสมการตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล้วถ้าเท่ากันทำตรงไหนก็ไม่มีผิดแล้วถ้ามันจะมีอะไรมาขวางนั่นคือเสียงของมันไม่สนใจเพราะเราที่เราทำนั่นคือเราดีแล้วนั่นเองเดี๋ยวปัด
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการให้นะครับให้มันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธามากศรัทธาน้อยศรัทธามากก็ถือว่าได้บุญมากใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีจิตที่จะให้
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับนะฮะแล้วก็จิตที่ให้ก่อนขณะแล้วก็หลังด้วยนะครับสามจุดเนี้ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เราก็มีการสื่อสารในแนวทางนี้อยู่ตลอดเวลานะครับในรายการธรรมารัปปรุณเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงทราบไปแล้วนะฮะอ้าวมาดูอีกเรื่องนึงฮะคำถามเรื่องการแต่งกายกับการผิดศีลข้อหามุสานะครับเรื่องนี้ดูก้ำกึ่งมินเมนะครับไปสู่การผิดศีลได้อยู่อันนี้ถามโดยท่านผู้ฟังนะครับคำถามที่ว่าคำว่าแต่งเนี่ยก็คือแต่งภาพก็คือเสริมสร้างเพิ่มเติมบิดเบือนไปจากความเป็นจริงถ้าภาพมืดแล้วไปปรับแสงให้เกิดความสว่างคมชัดพอรับได
0: ้
1: จะเป็นการแก้ไขในทางเทคนิคแต่ถ้ากรณีคนอ้วนมาแต่งภาพให้ดูผอมเพรียวเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าตนเองผอมเพรียวระดับนี้ดูว่าจะแต่งเกินความจริงไป อย่าว่าแต่กรณีไม่สวยทำให้สวยพูดถึงกรณีดูดีแล้วทำให้แย่ก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าสตรีหน้าตาดีแต่ไม่อยากให้ใครมาติดต่อรังควานก็ส่งภาพตัวเองแต่ตัวผิวกระดำกระด่างมีริ้วรอยเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้กล่าวได้ว่าพูดผิดทำให้ผิดต่อความเป็นจริงได้หรือไม่ครับอาจารย
0: ์โอเคเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ในข้อมุสาวาทข้อมุสาวาทมุสาวาทคือการจงใจกล่าวให้ผิดต่อโลกนั่นใจคำนี้โลกนี่คืออะไรโลกนี่ก็คือเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพธรรมารมณ์นี่คือโลกเนาะหมายความว่าเห็นบอกไม่เห็นอันนี้คือผิดเต็มไม่เห็นบอกเห็นไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะกินบอกไม่ได้กินไปบอกไม่ได้ไปไม่ไปบอกได้ไปอย่างนี้เป็นต้นคิดบอกไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คิดบอกคิดอย่างนี้นะอันนี้คือการผิดศีลมุสาวาทผิดมุสาวาททีนี้ถัดมาที่ประเด็นท่านผู้ถามคุณถามไถ่เนี่ยนะก็ถามประเด็นนี้มาดีมากเอาแล้วเอาแค่ว่าเราแต่งให้มันสวยนั้นมันเพี้ยนแต่ความเป็นจริงนะเพี้ยนจากความเป็นจริงไม่สวยทำให้สวยได้ถูกปะไม่สวยทำให้สวยมันเขาแต่งหน้ากันนะคุณโทนเห็นปะที่เขามาลง TikTok หรือลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือตอนไปงานนี่หูหน้าหูตาโอ้โหคิ้วหูทรงผมผิวโอ้โหโมทุกอย่างนี่ใช่ปะพอกลับมาปุ๊บถอดหน้าสดออกโอ้โหคนละคนเนี่ยนี่ทำไมตาตีอย่างนี้ทำไมคิ้วไม่มีอย่างนี้เขาโครงหน้าอะไรเปลี่ยนไปอันนี้คือการแต่งหน้าเนี่ยคุณหมอการตกแต่งประดับประดาทัดทรงมาลาให้สวยให้งามเนี่ยเป็นเรื่องของกามนะซึ่งคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะเขาทำได้นะครับคำว่าทำได้นี่คือหมายว่าคนที่รักษาศีล5เนี่ยเขาจึงต้องมีการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวถ้าคุณไม่ได้รักษาศีล8ทำได้ก้อนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาคือแค่รักษาศีล5นะถ้ารักษาศีล5คุณแต่งหน้าโมะยังไงให้มันสวยทำเอาเลยนะรวมถึงหัตถการใดๆด้วยซ้ำอ่ะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ผิดศีล5นะแต่ผิดศีล8โอเคไหมผิดศีล8
1: ครับ
0: ทีนี้ที่ท่านผู้ถามคุณถามใดเนี่ยถามถึงกรณีของดิจิตอลว่าคุณแต่งภาพก็เหมือนกันนะเหมือนแต่งตัวเหมือนแต่งภาพเหมือนแต่งตัวนะเช่นคุณจะเพิ่มเงาตรงนี้เพิ่มแสงตรงนี้ปรับโครงหน้านี้ให้ลดลงแต่งรูปนะแต่งรูปเหมือนแต่งหน้าทีนี้แต่งหน้าทัดทรงประดับประดาเปลี่ยนแสงสีเหมือนกันทีนี้ไอ้ฮาร์ดแวร์หมายว่าทางโลกของเราอ่ะคุณจะแต่งหน้าคุณก็แต่งได้เท่าที่มันแต่งได้เอางั้นนะแต่งเท่าที่มันแต่งได้คุณสมบูรณ์น่าจะเข้าใจคือแต่งเท่าที่มันแต่งได้ตามที่มันจะดูได้
1: แต่งให้ยังเหลือเข้าโครงเดิมใช่ไหมพระอาจารย
0: ์คือแบบนี้มันมีข้อจำกัดของความเป็นร่างกายมนุษย์นะเนาะ
1: ครับ
0: เช่นสรีระอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับ
0: สรีระหรือผิวหรือเขาโครงหน้ามันแต่งได้พอระดับหนึ่งมันไม่ได้แต่งแบบคนละเรื่องแบบหนังคนละม้วนคนละรูปอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ไงในทางร่างกายของเราใช่ไหมแต่ว่าในทางดิจิตอลเนี่ยมันทำได้อยู่ในทางดิจิตอลเนี่ยคุณเอาหน้าคนนั้นมาป่าใส่หน้าคนนี
1: ้ครับ
0: โดยที่เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นอันนี้คือผิดเอาใหม่นะสมมติเอาหน้าคุณจงพลมาใส่เบ้าหน้าของพระแล้วก็บอกว่านี่คุณจงพลบวชพระแล้วอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยผิดละอย่างเงี้ยผิดเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าแต่งแบบให้พร้อมให้อ้วนให้สูงอันนี้พระอาจารย์ว่าคือมันก็แต่งตัวแหละเหมือนแต่งตัวไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามาตัดแปะแบบสื่อสารคนละอย่างเลยอ่ะก็จะเป็นแบบพวกเฟคนิวส์ทั้งหลายอ่ะนะหรือเอาภาพดารามาทำเป็นโป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้ไปทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้คือผิด
1: ครับโอ
0: ้มันคนละอย่างกันเพราะดิจิตอลมันได้เกินเบอร์กว่าโลกที่เขาทำกันมากเกินไป
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีข้อจำกัดของทางฮาร์ดแวร์ทางร่างกายที่เราทำได้ระดับหนึ่งแต่ในด้านดิจิตอลเนี่ยมันทำได้มากกว่าถ้าเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละเกินเบอร์นั้นถือว่าเป็นมุสาวาทละแต่ว่าถ้าแต่งสวยๆปรับแสงเงาให้พร้อมเปรี้ยวพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไรคือมันก็เหมือนกับแต่งหน้าแหละไม่สวยก็ทำให้สวยได้แต่งหน้าก็เหมือนกันเนาะทีนี้ที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าเอารูปคนอื่นมาลงบอกเป็นรูปตัวเราเองอันนี้คือไม่ใช่บอกว่าใช่อันนี้ผิดแน่นอน
1: ครับ
0: เช่นคุณจงพลเอารูปคุณปัญญาเนี่ยมาลงบอกอันเนี้ยผมหน้าตาเป็นงี้ครับแต่นั่นเป็นรูปคุณปัญญาเนี่ยมันก็จะผิดไม่ว่าจะผิดเพราะว่าใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกใช่อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ประเด็นเคสนี้คืออย่างนี้แล้วก็คนที่ยังเขาเรียกว่าอยู่ในโลกนะคุณสมบัติยังมีการยังยินดีในความสุขทางตาทางหูการแต่งการทำให้สวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาก็ใช่ไหมแต่ถ้าสำหรับคนที่รักษาศีลแปดแล้วนะหรือศีลพรหมจรรย์แล้วเช่นพระหรือชีอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาของเขาละก็คนละอย่างกันนั่นเอง
1: ครับนี่คือเรื่องของการแต่งเสริมเติมแต่งนะฮะคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมพระอาจารย์มันคือกิเลสอะ ที่มันมีอยู่ในตัวเราคือมนุษย์เราตื่นมาปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ส่องกระจกนะฮะส่องกระจกก็ไม่มีใครอยากจะเห็นตัวเองในสภาพที่ย่ำแย่หรือไม่ดีใช่ไหมฮะก
0: ็
1: อยากให้ตัวเองดูดีในสายตาทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นบางทีไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่อยากโซมอะก็อยากจะดูดีตรงนั้นมันถือว่าเป็นกิเลสไหมพระอาจารย์มันทำให้จิตเศร้าหมองไหมฮะพระอาจารย
0: ์ใช่อันนี้เป็นกิเลสคุณวันเขาเรียกว่ากามกิเลสกิเลสที่เป็นในทางกามซึ่งสำหรับคนรักษาศีล5ผู้ที่ยังครองเรือนพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยคือผู้ยังบริโภคกามอยู่ผู้ที่ยังยินดีในความสวยงามอยู่ก็จึงเป็นธรรมดาของผู้ที่จะบริโภคกามว่าจะต้องแต่งให้สวยต้องทำให้มันดูดีต้องโมะหน้าบ้างต้องหวีผมบ้างอันเนี้ยต้องแต่งตัวบ้างต้องพรมน้ำหอมบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของผู้ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ได้หาความสุขทางตาทางหูอย่างนั้นละเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ตกแต่งร่างกายทัศทรงประดับประดาด้วยของหอมเครื่องประดึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจะเว้นกาจากด้านนั้นพระอาจารย์เนี่ยคุณสมบัติเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยตอนบวชมาใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยวันแรกบวชมาอยู่วัดบวรตึกเก่าเนี่ยก็ทุกข์ไปแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคือห้องน้ำพระมันจะเป็นกระจกเล็กๆนะมันจะไม่ได้กระจกใหญ่ๆกระจกเล็กๆเนี่ยเราก็มองดูเอ๊ะวันนี้เราจะแสกซ้ายหรือแสกขวาดีนะเอ้าไม่ต้องแสกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผมมันโกนเหี้ยนเตียนหมดแล้วเข้าใจไหมแต่ทำไมก่อนนั้นต้องคิดเพราะว่ากลัวผมร่วงสมัยก่อนตอนก่อนบวชเนี่ยเอ๊ะเมื่อวานเราแสกซ้ายวันนี้เราเดี๋ยวกลัวมันจะผมร่วงนะก็ต้องแสกขวาเมื่อถ้าเมื่อวานแสกขวาวันนี้ต้องแสกกลางอย่างนี้ไปต้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องแบบมาคอยคิดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไม่กลัวเราไม่หล่อกลัวเราดูไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็เพราะเรื่องกามไงเรื่องความสุขทางตาทางหูแต่พอเป็นพระปุ๊บโกนผมปุ๊บเอาคุณไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยโอเวอร์เฮดเราน้อยลงไปเลยมันก็เลยตัดเรื่องนี้เรื่องทางกามเนี่ยออกไปนั่นเองเป็นบ้าง
1: ครับนี่เป็นเรื่องของกิเลสนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคารวาสนะถ้าปรับให้มันลดลงได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าคาดห เรื่องของคารวาสเนี่ยนะอาจารย์คือจะให้บริสุทธิ์ 100% อะไรมันยากครับเพราะว่าผัสสะที่มีอยู่ภายนอกเนี่ยมันโน้มใจเราเนี่ยให้ไปในทิศทางนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยั้งจิตยั้งใจให้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะต้องตรึกตรองตัวเองในทุกๆวันมีสติในทุกลมหายใจนะครับอ่ะมีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะก็คือว่าจริงไหมครับคือดวงชะตาฟ้ากำหนดเขาเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นไปตามชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วจริงไหมพระอาจารย์
0: กรรมคือการกระทำถ้าเราสามารถกำหนดการกระทำบางส่วนของเราเนี่ยได้เนาะคือถ้าความเชื่อนะความเชื่ออย่างเงี้ยอันตรายนะคุณสมบัติความเชื่อที่ว่าอย่างเงี้ยว่าคือถ้าเรากำหนดไม่ได้หรือมันกำหนดไปแล้วอย่างเงี้ยทุกอย่างกำหนดไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ความเชื่อนี้อันตรายคือจะว่าผิดเลยก็ว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขากำหนดไปแล้วแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะวันนี้คุณจะทำอะไรเราก็นอนอยู่บ้านแล้วก็ขี้เกียจนะคุณก็เล่นมือถือทั้งวันเหรอแล้วคุณก
1: ็
0: กินทั้งวันแล้วก็นอนอย่างเงี้ยคุณก็อ้วนดิแล้วกับชะตากรรมฉันกำหนดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้ความคิดความเชื่อมุมมองแบบนี้มันจะทำให้เรามีแนวโน้มในการไม่สร้างความดีไม่ทำอะไรความคิดนี้อันตรายมากก็จะหมายว่าตามเราเกิดมาตามกรรมเราชดใช้กรรมคำพูดนี้อันตรายมาก
1: ครับ
0: เพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มไปอย่างที่ว่าไม่ทำอะไรก็กำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็ชีวิตฉันกำหนดเวลาฉันจะแก้อะไรก็มันก็แก้อะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เงี้ยผิดเพราะจิตเราจะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นจริงๆคุณสมบัติ
1: ครับ
0: จริงๆถูกๆคืออะไรที่ถูกคือเราทำกรรมใดเราจะได้รับผลของกรรมนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกมีกรรมนะกรรมเนี่ยคือการกระทำของเราเพราะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกข์อยู่คุณก็ทำกรรมดีดิเราจะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งของเราความเชื่อแบบนี้ความเชื่อที่ว่าเราทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความเชื่อนี้ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ถูกทำไมอ่ะเพราะจะทำให้เรามีแนวโน้มในการทำความดีคุณก็เพียรดิคุณจนอยู่ตรงนี้ขยันหมั่นเพียรนะรู้จักรักษาเงินไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งทำไมอ่ะก็เพราะเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมไหนเนี่ยกรรมดีเอาคุณก็จะขยันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความเชื่อนะว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันก็ทำอะไรไม่ขึ้นก็หาเช้ากินค่ำไปแล้วก็แบบจิตใจพอมันไปอย่างเงี้ยมันมองหรือการคิดอะไรมันจะไม่แจ่มแจ้งนะมันคิดอ่านการงานใดๆมันจะยากมันจะตันตึกอยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความเชื่อมุมมองว่าเฮ้ยทำกรรมดีได้ดีนะทำกรรมชั่วได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นฉันขยันขันแข็งมันจะเป็นทางมาแห่งทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความเชื่อแบบนี้แนวโน้มจิตเราก็จะขยันขันแข็งเราจะมองมุมอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นโอกาสเราจะมีความกล้าในการที่จะลงมือทำจิตใจมันจะเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นมุมมองที่เราต้องวางให้ดีนะวางให้ดีคือให้มีความเชื่อมีมุมมองความเชื่อคือศรัทธามุมมองคือทิฏฐิเนาะว่าทำกรรมดีได้ดีกับชั่วได้ชั่วถึงจะถูกไม่ใช่ว่าชะตากรรมกำหนดไว้แล้วไม่จริงพรหมลิขิตไม่จริงคำว่าไม่คำว่าพระอาจารย์จะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่จริง 100% มันก็มีส่วนอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคำนี้ไปเลยเนี่ยเราจะพูดผิดอ่ะเพราะว่ามันไม่ 100%ก็มีส่วนที่เรากำหนดได้ชีวิตของเราทำได
1: ้
0: แล้วถ้าจะบอกว่าชีวิตฉันทำได้อย่างเดียวก็พูดได้ไม่ 100% เพราะอะไรเพราะว่าบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วอย่างเช่นเอาอย่างที่กำหนดไว้แล้วนะอย่างเช่นตอนเนี้ยท่านผู้ฟังมาเกิดในยุคนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีอายุได้แค่ประมาณ100 ปีมันเพราะยุคนี้มันกำหนดไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราจะอายุ20,000 ปีมันคุณจะมาเกิดยุคนี้ไม่ได้คุณต้องไปเกิดยุคที่มนุษย์มีอายุ20,000 ปีอันนี้เขากำหนดไว้แล้วแล้วทุกวันนี้มันมีโรคเยอะเดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งบ้างเดี๋ยวคุณก็เป็นโควิดบ้างโควิดหายไปแล้วก็กลับมาอีกบ้างเดี๋ยวโควิด35อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาก็เขากำหนดเนี่ยยุคนี้มันเป็นอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเจ็บมาป่วยนะคุณก็ต้องโดนอ่ะบางทีคุณก็โดนอ่ะ คุณก็เลี่ยงไม่ได้อันนี้คือเขากำหนดไปแล้วแต่ว่าฉันจะไม่เป็นมันก็ไม่แน่บางคนก็เป็นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันกำหนดไปแล้วบางอย่างเรากำหนดเองได้เดี๋ยวเพราะนั้นจึงพูดกลางๆตรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีบทเพียรชนะรัฐกลุ่มรับข้าวคุณสมบัติแล้วก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรก็ได้กรรมนั่นแหละได้ผลของกรรมนั้นเราต้องเชื่ออย่างนี้ทำกรรมใดได้รับผลของกรรมนั้นผลมันจะออกมาแบบไหนเอาแล้วแต่ยุคบางยุคเขากำหนดไว้อย่างนี้อย่างนี้บางยุคกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็ตามยุคเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดให้รัดกุมโดยใช้คำว่าเราทำกรรมอย่างไรเราจะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วนี่คือ ความเชื่อนี่คือมุมมองที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหม
1: ครับพระอาจารย์คนบอกว่าทำความดีเห็นผลช้าย ังไงดีครับคือเช่นบริจาคเงินทำบุญหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีแต่ยังไม่ได้ผลของการกระทำนั้นสักทีพระอาจารย์ครับ
0: พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผลว่าถ้าเราปลูกมะม่วงนะปลูกมะม่วงปลูกข้าวอย่างนี้นะเราหว่านเขาจะไถนาเสร็จแล้วหว่านข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพรุ่งนี้จะเก็บเกี่ยวแล้วอะไรคุณเพิ่งหว่านข้าววันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมของเขาท่านว่าจะมากำหนดว่าวันนี้จะเก็บพรุ่งนี้จะเกี่ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่ถ้าเมื่อเราทำไปผลจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่ากรรมดีเนี่ยต้องได้ผลดีนะกรรมดีเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันก็จะมีเวลาของเขาตามเวลาที่เหมาะสมที่ผลดีนั้นจะเกิดนะบางทีเราก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเมตตาอาศัยอุเบกขานะทำความดีนั้นน่ะไปเรื่อยๆประเด็นคือผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวตอนที่มันยังไม่ออกรวงเนี่ยยังไม่ได้เกิดผลเอาสมมติปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะปลูกทุเรียนคุณปลูกทุเรียนปี2ปี3ปีที่ได้ยินมาน่าจะปีที่6หรือปีที่เท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้นะไม่ได้ว่าได้ผลทันที
1: แต่ถ้าจะเวลาของมัน
0: มีเวลาของเขาใช่เป็นหลายปีนั่นน่ะหลายปีสมมติต้นยางเงี้ยต้อง6ปีอย่างเงี้ยกว่าคุณจะกรีดยางได
1: ้
0: ถ้าเราไปเอาเขาตั้งแต่ตอนปีแรกเลยคุณก็ได้แค่ยอดมันมาจิ้มแจ่วกินก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมเพราะต้นมันยังอ่อนอยู่ต้นมันอ่อนอยู่ก็กินยอดผักมันแล้วมันได้ค่านิดเดียวกินมื้อเดียวไม่อิ่มด้วยซ้ำแต่ถ้าเราอดใจรออดทนมีอุเบกขาสร้างเหตุที่ถูกต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพอมันออกผลมาเนี่ยนะคุณหนุนโอ้มันน่าประทับใจเห็นไหมออกผลมาเป็นทุเรียนให้ได้เราได้กินโอ้ลูกใหญ่ๆหวานๆอย่างนี้เป็นต้นนะเอาข้าวมาโอ้โหเป็นหลายๆกิโลต่อหนึ่งรวงหนึ่งฝักอย่างนี้ให้ได้เห็นเนี่ยมันดีใจมันผลมันมากกว่า
1: ครับ
0: ผลที่เราอดทนรอเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ดีงามกว่าแล้วจึงในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากเรื่องกรรมดีทำดีได้ผลดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความอดทนเรื่องการมีอุเบกขาทำตามระบบเราทำตามระบบด้วยความอดทนได้คุณต้องมีศรัทธาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นผลเลยแต่คุณต้องรดน้ำนะคุณต้องพรวนดินนะคุณต้องมั่นใจว่ามันจะออกผลนะทำอย่างนี้แต่นี่ยังไม่เห็นผลเลยนะตรงนี้เราต้องอาศัยความอดทนอาศัยศรัทธาเราจึงจะไปได้ทีนี้ผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะได้เป็นผลอันยิ่งเป็นผลที่ดีเป็นผลที่น่าดื่มด่ำน่าประทับใจนั่นเองเห็นปะ
1: ครับพระอาจารย์ครับความตายเป็นส่วนหนึ่งของเวรกรรมหรือผลกรรมที่ได้ทำไว้ไหมครับตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือชาตินี้เพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้วนะครับแต่ตายช้าตายเร็วมันเป็นผลของเวรกรรมที่ทำมาหรือเปล่าตายทุกทรมานตายแบบสบายๆนะฮะมันเกี่ยวกับเวรกรรมไหมฮะ
0: เยี่ยมมันก็จะมีทั้งสองแบบเราจะมีทั้งสองแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบแรกก่อนว่ากรณีของท่านเคสเลยที่มีเคสคือพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นพระมหาโมคคัลลานะนี่คุณชวนเป็นพระที่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยนะเดบันดาพระสงฆ์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านแบบสุดยอดถามว่ามีฤทธิ์ขนาดนั้นยังถูกลอบฆ่าตายแล้วเวลาตายของท่านเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาตายเจ็บที่สุดเลยนะเพราะเขาฆ่าเนี่ยเขาเอาหินมาทุบกระดูกให้หัก แต่ว่าหนังไม่ขาดในวิธีนี้ทุบกระดูกให้หักโดยหนังไม่ให้ขาดเพราะนั้นมันจะต้องโอ้ยทรมานเนี่ยก็ใช่ไหม
1: ถูกจับ
0: ถูกจับเสร็จปุ๊บใช้วิธีทุบกระดูกต่างๆเสร็จปุ๊บท่านนี่เจ็บมากแน่นอนแต่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไงเพราะฉะนั้นความเจ็บเนี่ยก็ไม่ถึงจิตใจท่านหรอกท่านเข้าสมาธิไปปุ๊บก็หลุดละแต่ว่ากายนี่เจ็บมากแน
1: ่ครับ
0: ถามว่าโหทำไมเกิดเหตุการณ์หน้าสมเพชขนาดนี้แล้วเลยต้องถึงขนาดใช้ฤทธิ์เนี่ยประสานกระดูกแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาปรินิพพานตายไปปรินิพพานไปมรณภาพไปโอ้โหนี่เป็นเพราะอะไรเพราะกรรมเป็นเพราะกรรมเลยเพราะกรรมที่ท่านได้ทำมาในชาติก่อนในการที่เคยทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เคยทำมาก่อนอันนี
1: ้
0: เป็นการตายที่ส่วนเขาเรียกเป็นเศษของกรรมชั่วที่ก็ได้เคยทำมาท่านก็ได้รับมาก็หนึ่งของพระมหาโมกขลานะคือตายแบบนี้มรณภาพแบบนี้แต่ของท่านพระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นของท่านพระสารีบุตรเนี่ยป่วยแล้วป่วยเขาเรียกว่าเป็นโรคท้องร่วงคุณผู้ชมโรคท้องร่วงแล้วก็อ้วกด้วยอาเจียนออกมาก็เป็นเลือดถ่ายก็เป็นเลือดแล้วถึงตอนสุดท้ายของท่านเนี่ยมีคำอธิบายว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแล้วกระทนนั่นคือเข้าไปรองเศษสิ่งอะไรที่ออกจากร่างกายเนาะอาเจียนหรือว่าเสมหะก็ตามแล้วออกมาเป็นเลือดออกมาเป็นเลือดก็ต้องเอาไปล้างเอาไปล้างก็ต้องเอากระทนใหม่มาสแตนบายกระทนใหม่มาสแตนบายยังตั้งไม่ทันจะดีก็อ้วกอีกถ่ายอีกเป็นเลือดอีกไอ้กระทนใหม่ที่ล้างมาปุ๊บมาสแตนบายเอากระทนเก่าเอาไปล้างสลับไปสลับมาอย่างนี้เลยก็จึงมีสำนวนว่ากระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกแต่อาการป่วยของท่านแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะกรรมไม่ได้เป็นเพราะกรรมแต่ก็เป็นเพราะโรคที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นโรคนี้แล้วก็มรณภาพตายแต่ปรินิพพานเพราะโรคนี้ไม่ใช่เป็นผลของกรรมไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเคสแบบเดียวกันเลยนะอาการแบบเดียวกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เกิดจากทำทุกขกิริยากรรมในปัจจุบันชาติด้วยเพราะว่าตอนที่ท่านทำทุกขกิริยาในการอดอาหารเนี่ยไส้แบบมันข้างในมันอักเสบมันอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วนะทำให้ท่านก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าโรคลงโลหิตอันนี้ก็เป็นผลของกรรมที่เกิดจากการทำทุกขกิริยาแล้วก็อรรถกถาในส่วนพุทธวงศ์ท่านก็แก้ไว้ว่าที่ต้องมาทำทุกขกิริยานานปานนี้เพราะว่าได้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาติก่อนเป็นต้นก็เลยมีผลออกมาเป็นอย่างนี้อาการเดียวกันแต่สำหรับคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นเพราะกรรมแต่สำหรับท่านพระสารีบุตรไม่ได้เป็นเพราะกรรมอย่างเงี้ยเพราะในเรื่องกรรมเนี่ยบางทีเราจะมากำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้บ
0: างทีมันดูยากคุณผู้ชมเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆอ่ะมีความสามารถจริงๆนี่คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะดูกรรมใดๆแบบนี้ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติประเด็นสมัยตรงนี้แล้วถ้าฉันไม่รู้ฉันทำไงอ่ะคุณไม่มีปัญหาเลยคุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะมันผ่านมาแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตรงนี้เลยหลักการตรงนี้คือถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยงั้นจะแก้กรรมมันก็เลยทำมาแล้วจะทำยังไงงั้นจะทำอะไรไม่ได้ไม่จริงเราทำความดีเพราะอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบพระอาจารย์ยกมาพูดอยู่เรื่อยคราวนี้คือเกลือคุณจะวนจำได้ไหมเกลือมันเค็มถ้าเอาไปละลายน้ำหนึ่งแก้วเค็มแน่นอนแต่ถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำโอ้ปริมาณน้ำมันมากความเค็มน้อยความเค็มเนี่ยคือผลของกรรมนั้นกรรมชั่วที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นก้อนเกลือ
1: ครับ
0: ผลที่มันจะออกมาจากเกลือคือเค็มความเค็มมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือปริมาณของน้ำถ้าปริมาณน้ำน้อยก็เค็มมากถ้าปริมาณน้ำมากก็เค็มน้อยความเค็มคือผลนะความเป็นคือผลของกรรมน้ำก็ได้น้ำคือความดีที่เราทำตอนนี้ถ้าเราทำความดีตอนนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีศรัทธาผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาคุณชมพู่ลองคิดดูมองจากมุมของคนอื่นเนี่ยนะมองเข้าไปที่ท่านพระมหาโมกขลานะนี่โอ้นี่หนักนะเนี่ยแบบกระดูกแตกตายที่ดูแล้วหนังไม่ขาดอ่ะหนักหนักหนักหนักหนักแต่สำหรับท่านเป็นไงจิบจอยมากทำไมจิบจอยมากอ่ะไม่เจ็บอะไรฉันเข้าสมาธิฉันก็ไม่เจ็บอะไรเพราะท่านมีกรรมหนักกรรมดีที่ทำกรรมดีที่หนักนั่นคือสมาธิ คือท่านทำกรรมดีมากจนขนาดว่ากรรมชั่วที่ให้ผลขนาดเนี้ยที่คนอื่นมองว่าเข็มปีเลยเนี่ยกระดูกแตกโดยไม่หนังไม่ขาเนี่ยเจ็บมากแน่นอนแต่ท่านไม่เจ็บเลยเบามากสำหรับท่านแต่ทำไมเบาอ่ะเพราะกรรมดีที่ท่านทำมามันมากในที่นี้คือสมาธิพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกโอ้ยทั้งแบบเหม็นทั้งแบบไม่คุกไม่หนายินดีทุกอย่างนะทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเมื่อยด้วยลุกขึ้นนั่งทุกอย่างถามว่าแล้วไม่ทุกข์เหรอจิบจ่อยมากเข
1: ้
0: าใจไหมเพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านมีสมาธิและสมาธินี่คือเรียกว่ากรรมดีกรรมที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลนะอย่างหนักคือกรรมหนักนี่มีสองฝ่ายเนาะกรรมหนักฝ่ายอกุศลคือฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นไม่ดีกรรมหนักฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้งสี่ขันธ์เนี่ยท่านทำกรรมดีมามากแล้วทำให้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเนี่ยมันเบามากสำหรับท่านเข้าใจไหมเหล่านั้นเพราะนั้นเราจึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำให้มันมากๆการเพิ่มปริมาณน้ำให้มากๆคือทำความดีให้มากๆนั่นเองความดีที่ทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องให้ทานให้ทานนี่จิ๊บจ้อยมากเหมือนกันคือได้อยู่ดีอยู่แต่มันได้นิดหน่อยนะเราเป็นชาวพุทธเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยอย่าเอาแค่ทานมันนิดเดียวเอาสิ่งที่เป็นศีลเอาสิ่งที่เป็นสมาธิให้มากขึ้นด้วยเราสมาธิทำไงให้จิตเราสงบทำไงให้ทำได้ตลอดเวลาทำไงให้ทำได้ต่อเนื่องทำไงให้มันได้ลึกๆทำไงให้มันได้นานๆมันมีแง่มุมเยอะเลยแล้วถ้าเราฟังรายการฝึกปฏิบัติไปอันนี้เราก็จะได้ไม่น้อยก็มากเอางี้แล้วกันนะก็ค่อยพัฒนาไปได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับพระอาจารย์ครับตายช้าตายเร็วนี่ก็เกี่ยวกับเวรกรรมด้วยไหมฮะ
0: เนี่ยมันใช่แน่นอนคือถ้าสมมติว่าไอการตายเร็วบางทีมันก
1: ็ครับ
0: เขาเรียกว่าอายุเรามีแค่นี้นะมันก็จบแค่นี้แต่บางทีมันก็เป็นเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่นอย่างเหมือนกันคือมันไม่จำเป็นว่ามันเป็นกรรมเก่าอย่างเดียวนะที่ทำให้เราอายุสั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมปัจจุบันก็ได้นะกรรมปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทำให้มันต้องมาตัดรอนกันอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นได้โดยช่วงยิ่งสถานการณ์สงครามเนี่ยคนที่อาจจะแบบไม่ได้ถึงคิวจะต้องตายก็ต้องมาตายเงี้ยเป็นไปได
1: ้เอ๊ะพระอาจารย์นะบางทีความตายมันคือการหลุดพ้นนะฮะเขาบอกว่าบางทีตายเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ฮะคือถ้าอยู่ในชีวิตที่ลำบากยากจนเดือดร้อนแร้นแค้นเป็นน่องเป็นนี่บางคนบอกเฮ้ยตายไปมันน่าจะสบายกว่ามั้งไม่ต้องมานั่งรับภาระอะไรแบบนี้นะฮะคือคนที่มองว่าการตายเป็นสิ่งหลุดพ้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในความคิดผมเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทคือคนที่อยากไปสู่ความสงบคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็อยากจะจากไปอย่างสงบอันนี้ก็คือคนที่อยากพร้อมที่จะจากไปในทางบุญทางกุศลอีกกลุ่มนึงก็คือคนที่เกิดความทุกข์ความร้อนแล้วก็เดือดร้อนเป็นหนี
0: ้
1: โอนผิดหวังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะจากไปอยากจะพูดง่ายๆก็อยากจะตายไปซะมันจะได้พ้นทุกข์ตรงนั้นมองว่าการตายคือการพ้นทุกข์ส่วนอีกกลุ่มนึงคนที่ไม่อยากตายคนที่ไม่อยากตายคือ1คนมีห่วงคนมีห่วงยังมีความห่วงหาอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีลูกมีอะไรที่จะต้องดูแลมีอะไรที่จะต้องส่งเสียก็ยังติดบ่วงตรงนี้กับที่ไม่อยากตายอีกอันนึงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายแล้วบางทีก็ทำบาปทำกรรมมาเยอะก็ไม่อยากตายเดี๋ยวจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกหรือว่าไม่อยากจะพ้นจากความสุขตรงนี้พระอาจารย์พอมองจากตรงนี้คือการตายเนี่ยมันเป็นทั้งสุข
0: ทั้งทุกข์ว่ามันเป็นการนั่นแหละ
1: ใช่พระอาจารย์เราควรมองยังไงฮะเนี่ย
0: คือถ้าเราจะมองในมุมที่เราจะสูญเสียเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยทุกคนเช่นสูญเสียความสุขที่เรามีอยู่ปัจจุบันโอ้ฉันจะสูญเสียไปแต่ถ้าผมว่าคุณเสียตรงเนี้ยเดี๋ยวอยากจะพูดให้ฟังนะสำหรับคนที่กลัวสูญเสียว่าสูญเสียคนรักสูญเสียของข้าวอะไรที่เราดีๆแต่ถ้าคุณตายแล้วคุณไปสวรรค์แล้วคุณแบบเจอสิ่งที่มันดีกว่าอาหารที่ดีกว่าล่ะทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าล่ะอายุที่ยืนนานยาวกว่าล่ะโหรีไปเลยเหมือนกับให้เขาย้ายประเทศนะเขาย้ายประเทศไปประเทศที่ดีกว่ารวยกว่าก็เอาสิอันนี้เป็นไปได
1: ้
0: ไอ้สำหรับคนที่บอกโอ้ยชาตินี้ทุกข์มากเลยฉันไม่อยากจะอยู่แล้วฉันตายไปจะได้จบแล้วคุณตายไปแล้วไปนรกอ่ะนรกนี่หนักกว่าอีกนะ ทุกข์มากกว่ายาวนานกว่าแบบไม่มีอะไรที่มันจะดีใจได้เลยโอ้แล้วถ้าไปตรงนั้นน่ะแย่เลยนะกูไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตายละแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าจะไปสวรรค์ที่ดีกว่าล่ะโอ้งั้นฉันรีบตายเลยฉันรีบตายเลยอ้าว
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแค่นี้เราก็จะได้แค่นี้เขาเรียกเกลียดทุกข์นี้ไปหาสุขอยู่แล้วทุกคนเป็นอย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าสุขมันมากกว่าเราต้องก็ไปสิสุขน้อยกว่าฉันก็ไม่ไปสิทุกข์น้อยกว่าฉันก็ไปสิทุกข์มากกว่าฉันไม่เอาหรอกก็จะมองแค่นี้กูมองแค่สุขกับทุกข์แต่ว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณบุญคือเรามองความตายเนี่ยเหนือไปกว่านั้นอีก
1: ครับ
0: ว่าถ้าเรามองแค่นี้คือเรามองแค่สุขและทุกข์ที่เราจะได้หรือเราจะหนีนั่นเป็นทั้งสุขและทุกข์ใช่ป่ะไม่มันไม่ใช่แค่นั้นแต่เรามองความตายเนี่ยมองด้วยปัญญาคุณสมบัติในพระพุทธศาสนาความตายนะเกิดขึ้นความตายดับไปเรามองนี้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปในทางพระพุทธศาสนาเรามองอย่างนี้ด้วยอะไรมองเงี้ยคือมองด้วยอะไรด้วยปัญญาความเกิดความตายใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้สุขทุกข์น่ะก็ธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้มันดับได้มองด้วยปัญญาอย่างนี้พอมองอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรผลอะไรขึ้นเราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความสุขเราจะไม่กลัวความทุกข์พอเราไม่กลัวตายไม่กลัวสุขไม่กลัวทุกข์นะคุณสมบัติเราจะอยู่เหนือจากมันได้อยู่เหนือจากมันหมายความว่าไงเราพ้นจากมันทุกข์คืออนรกสุขคือสวรรค์เราเหนือจากนี้ขึ้นไปอีกคือพรหมโลกจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะอยู่พรหมโลกดีกว่าพวกนี้แน่นอน
1: ครับ
0: อายุยืนนานกว่าจะไม่ได้เจอความตายมากเท่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นมองด้วยปัญญานะเผลอๆไม่ใช่แค่พรหมโลกนิพพานเลยนะ
1: ครับ
0: นิพพานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเน้นว่าท่านผู้ฟังศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หวังจะเอาสุขทุกข์หรอกเราเห็นสุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้เกิดตายก็เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดได้ดับได้แต่พอมองตรงนี้เรามีปัญญาแล้วเราจะอยู่เหนือจากสิ่งเหล่านี้เราจะประกอบด้วยสมาธิสามารถที่จะไปอยู่พรหมโลกหรือที่จะสูงไปกว่านั้นก็ยังได้อยู่ปัจจุบันนี้ยังไม่ตายก็มีความสุขสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนานะคือสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองเป็นบาง
1: ครับครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวฮะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
12: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทางนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะพร้อมด้วยคุณแอลชยานันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากน้องพลอยมาเป็นคุณแอลแล้วนะคะ
1: ก็เราพบกันสำหรับวันนี
0: ้
1: สิ้นเดือนสิงหาคมนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่ม1กันยายนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป๊บๆนะจะเข้าสู่สิ้นปีแล้วแล้วก็สำหรับในส่วนของทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณน
0: ะ
1: พอขึ้น1ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นในปีงบประมาณใหม่ในปี2570กันอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของวันที่31ถึงวันที่1น
0: ะ
1: 31สิงหาคมก็คือวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้1กันยายนทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องเรียกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปก่อนล่วงหน้าแล
0: ้
1: วเรียกว่าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่
0: ะ
1: แล้วก็ไปภารกิจในส่วนของแต่ละหน่วยงานนะครับให้ไปดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างและในพื้นที่เนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทำงานกันบ้างนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามกันนะคะวันนี้ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ FM 92.5 และ 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะเข้าไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่หน้าปัดวิทยุ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวันนี้เดี๋ยวคุณพีจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ได้ฟังกันด้วยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราทางเพจข่าวยามเช้าก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณพี่กบนะคะประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วค่ะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะดินฟ้าอากาศวันนี้ในภาพรวมเนี่ยมาดูจำนวนปริมาณฝนกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ 70% นะคะส่วนภาคใต้อ่าวไทยและอันดามันวันนี้ 40% ค่ะคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกเรือตอนนี้อาจจะต้องงดสำหรับเรือเล็กนะในส่วนของฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าคลื่นลมค่อนข้างสูงค่ะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปไหนก็อาจจะต้องพกร่มกันหน่อยค่ะวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวสารกันพื้นที่ของชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักลมแรงด้วยนะคะ
0: ทั้งภาคกลางเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่น่าจะตกไล่ๆกันประมาณเดียวกันเพราะว่าฝนเยอะค่ะแต่วันนี้ก็ไม่แพ้กันน
1: ะ
0: วันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะวันนี้31สิงหาคม2569อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะว่าในช่วงของวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน2569ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายน2569ในช่วงเวลา9ในการ30นาทีพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าวันนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่แล้วไปเตรียมความพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนกันโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ภารกิจของท่านในช่วงของเวลา10นาฬิกาเนี่ยโดยประมาณนะคะท่านจะไปติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะที่อำเภอหัดใหญ่ส่วนเวลา11นาฬิกาท่านจะไปเป็นสักขีพยานกันในพิธีลงนามสัญญาในทางของการก่อสร้างโครงสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะที่โรงแรมอบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงบ่ายท่านมีประชุมระดมความคิดเห็นที่จะพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาส่วน15นาฬิกาค่ะท่านรับฟังความคิดเห็นที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านของจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาช่วงเย็น16นาฬิกานะคะท่านจะไปเยี่ยมที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสงขลาส่วน18นาฬิกาค่ะท่านไปชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โรงแรมลาทูน่านะฮะแกรนด์แอนด์สปาสงขลาตรงนี้เองนะคะที่ช่วงภารกิจช่วงเย็นเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหอาหารเนี่ยที่จังหวัด

0: สามน้ำด้วยน
1: ะ
0: เป็นปลากระพงสามน้ำค่ะแล้วก็มะม่วงเบาสิงหานครซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วของสงขลาอันนี้เป็นเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของสงขลาค่ะสู่มื้อกลางวันครม.สัญจรนำสองวัตถุดิบ GI ชูรสชาติความอร่อยของเมืองสองทะเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งในเมนูอาหารมื้อเที่ยงของวันประชุมครม.สัญจรก็คือวันที่1กันยายนวันพรุ่งนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้มีการหยิบเอา2สินค้า GI ซึ่งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลิศอยู่แล้วนะคะมารังสรรค์รวมกันเป็นแกงส้มปลากะพง3น้ำมะม่วงเบาสิงหานครนะคะเป็นการตอกย้ำเรื่องของสงขลาซิตี้เรื่องของการสงขลาเมืองแห่งอาหารนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทีมงานของข่าวสงขลานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปยังร้านมหัศจรรย์เกาะยอตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังในพื้นที่นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการนำเมนูอาหารที่เป็นแกงส้มปลากะพงม่วงเบาเนี่ยมาเสิร์ฟรับครม.สัญจรเพราะว่าสำหรับชาวใต้แล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเงาที่อยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนสงขลามาตั้งแต่เกิดค่ะซึ่งก็มีความพิเศษของเมนูแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาค่ะส่วนการเลือกใช้ปลากระพง3น้ำเนี่ยถือว่าสามารถนำเอาเรื่องราวของทะเลสาบสงขลาทะเลที่มีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำกร่อยด้วยทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติพิเศษค่ะมีความหวานแล้วก็รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อนำมาปรุงพร้อมกับมะม่วงเบาสงขลาแล้วเนี่ยเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดลงตัวเพราะแกงส้มเนี่ยต้องมีความเผ็ดความร้อนใช่ไหมมีความเปรี้ยวนิดหน่อยสงขลาเนี่ยภาคใต้แกงส้มก็จะอาจจะไม่เหมือนภาคอื่นๆก
1: ็
0: จะมีเสน่ห์ของเขาพอมาผสมกับมะม่วงเบาแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นม
1: ี
0: ความเปรี้ยวลงตัวทีเดียวค่ะเดี๋ยวทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชิมเมนูนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่านอกจากเมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาแล้วเนี่ยยังมีเขาบอกว่าเตรียมเสิร์ฟเมนูไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยนะเป็นเนื้ออาหารที่ต้อนรับครม.สัญจรด้วยนะคะที่สงขลาและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเค้กสามวาเค้กสามวาขออภัยค่ะเค้กสวานะคะเค้กสวาเนี่ยเป็นขนมจากผลไม้พื้นถิ่นเกาะยอเขาจะต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วยค่ะซึ่งจะขึ้นสู่โต๊ะรับรองครม.สัญจรที่สงขลาด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของสงขลาค่ะกับเค้กสวาจากร้านโคโคโรเค้กนะคะซึ่งนำสวานี่ก็คืออะไรรู้ไหมละมุดละมุดละมุดนี่ค่ะละมุดเนี่ยเป็นผลไม้ถิ่นของเกาะยอเขาเอามาต่อยอดเป็นขนมเค้กเนื้อนุ่มละมุนจนกลายเป็นเมนูของว่างที่ถูกนำเสนอในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันที่31ก็คือวันนี้แหละค่ะและวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าทำไมเขาเลือกเอาสวาเกาะยอเพราะว่าสวาเนี่ยคือชื่อของคนใต้ที่ใช้เรียกผลไม้ที่เป็นละมุดเนี่ยค่ะละมุดเกาะยอถือว่าเป็นหนึ่งผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะยอมายาวนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกละมุดกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วและบางต้นเนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยละมุดที่หากินยากแบบนี้ต้องนำมาสู่โต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะความพิเศษของละมุดเกาะยอเนี่ยอยู่ที่รสชาติเขาจะหวานกรอบเนื้อแน่นละเอียดพอสุกเต็มที่เนี่ยเนื้อจะมีสีน้ำตาลแดงโดยพื้นถิ่นเนี่ยเกาะยอก็จะเป็นเกาะกลางทะเลสาบสงขลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิทธิพลของน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยรวมไปถึงความชื้นของทะเลสาบแล้วก็อ่าวไทยก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลไม้ของเกาะยอนั้นมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นสวาเกาะยอครั้งนี้เค้กสวาเนี่ยขึ้นโต๊ะครม.สัญจรแน่นอนค่ะใครที่สนใจอยากจะไปชิมเนี่ยเขาทิ้งเบอร์ไว้นะนะคะไปกันได้ค่ะที่063021 2434ค่ะเค้กสวา เมนูของดีของเกาะยอนะคะซึ่งก็จะขึ้นชื่อที่สุดแล้วก็น่าจะจดจำแล้วก็เป็นที่โด่งดังแน่นอนสำหรับครม.สัญจรสงขลาครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากการลงพื้นที่นอกจากทางด้านของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ของดีพื้นถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็โอ้โหน่ารับประทานหลายอย่างเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอ

0: เอาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาช่างทอสู่เสื้อของคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี
1: ้
0: ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะก็จะสวมใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ซึ่งชาวจังหวัดสงขลาเนี่ยเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้สวมใส่กันนะคะคือต้องบอกว่าผ้าลายราชวัตรเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปมาอย่างยาวนานคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ท่านค่ะเสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าอยู่ณขณะนั้นนะคะและได้นำผ้าทอขึ้นถวายค่ะและมีผืนผ้าดังกล่าวนั้นมีชื่อดั้งเดิมเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแหย่งด้วยความงดงามค่ะและเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานในนามใหม่ว่าลายราชวัตรค่ะกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอของจังหวัดสงขลามาถึงปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสงขลาครั้งนี้สงขลาเนี่ยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนนะนี่เป็นคำพูดที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นชาวสงขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็เตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะบรรยากาศของในเมืองสงขลาในหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่คณะครม.เนี่ยลงไปถึงพื้นที่ปุ๊บสื่อมวลชนไปถึงปุ๊บเนี่ยแน่นอนอะไรเด่นๆเนี่ยชูขึ้นมาได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 6:23 นไปกันที่เรื่องราวของวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยก็สั่งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ของทางภาคเหนือรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นรายวันนะคะเพราะว่ามีการจัดตั้งทีมสำรวจการเคลื่อนที่และสำรองปัจจัยยังชีพที่จะรับมือภาวะเส้นทางตัดขาดจากอุทกภัยนายวิริศอัมรปานรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการการยางแห่งประเทศไทยผู้ว่าการนะคะการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าจากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสธนช.ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศแจ้งเตือน17 จังหวัดค่ะเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมีความห่วงใยแก่พี่น้องเกษตรกรค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางอุตรดิตถ์ที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทางด้านของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงจัดเตรียมข้อมูลกลางแผนที่จะป้องกันเหตุและรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันสำหรับข้อมูลที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบก็คือจะมีทางด้านของฐานข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงรายอำเภอตำบลจำนวนของเกษตรกรพื้นที่ยางพิกัดสวนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหรือว่าทางใกล้ทางน้ำไหลผ่าน2ค่ะโดยนำรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในรอบแรกประมาณ 3,500 รายมาเป็นกลุ่มเฝ้าระวังเป็นอันดับแรกๆที่จะบูรณาการความเสี่ยงร่วมกันนะคะที่ผ่านมา3ค่ะให้คัดกรองคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการล่วงหน้าโดยผู้ที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับทางกยท.แล้วก็สวนยางต้องได้รับความเสียหายจนเข้าเกณฑ์แล้วก็เสียสวนเนี่ยต้องมีการเสียสภาพสวนเนี่ยโดยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องแจ้งขอความช่วยเหลือตามระยะเวลานะคะมาถึงทางด้านของสวัสดิการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไม่ใช่การชดเชยหรือได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่และผู้ที่ประสานงานในพื้นที่ด้วยพร้อมช่องทางติดต่อผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ค่ะที่จะสำรองปัจจัยยังชีพและทรัพยากรช่วยเหลือในจุดที่ยังไม่ได้เข้าถึงนะเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายในกรณีเส้นทางถูกตัดขาดต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีข่าวสารมากมายค่ะมาติดตามสถานการณ์เรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะที่ถนนวรจักรนะคะ คะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อที่จะเข้าถึงจุดความร้อนสะสมค่ะพร้อมกับนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางนะคะโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์นั้นไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการใช้โดรนอินฟราเรดค่ะไปติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งคาดว่าการควบคุมสถานการณ์นั้นสามารถทำได้ภายใน 1-2 วันค่ะส่วนกรณีที่มีเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนนี้เนี่ยปรากฏว่าคาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยไว้มีการปะทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไม่พบค่าที่เป็นอันตรายถึงแม้ว่าช่วงของ PM 2.5 แล้วก็ PM 10เนี่ยจะสูงกว่าปกติก็ตามค่ะแล้วก็ขอให้กลุ่มเปราะบางนะคะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้พื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีฝุ่น PM 2.5 หรือว่าสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ค่ะส่วนทางด้านของผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยสีแดงเนี่ยล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะรู้สึกตัวดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงในขณะที่การช่วยเหลือก็ได้รับผลกระทบที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะคะประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรุงเทพมหานครได้จุดเดียวหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็จะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารเนี่ยที่ได้รับความเสียหายไม่มากเนี่ยเข้าไปเก็บนะคะเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้โดยขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานแล้วก็รอการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะสำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนค่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันการสวมสิทธิ์ซึ่งถ้าหากว่าเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยยืนยันได้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านนะคะแต่ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่หลักหมื่นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมให้อย่างเช่นอาจจะมีการประสานพื้นที่เพื่อรองรับที่สามารถที่จะกลับไปค้าขายได้รวมไปถึงหาห้องแถวว่างในราคาที่ค่าเช่าเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่นักนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนส่วนทรัพย์สินภายในอาคารขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยเข้าไปเก็บของเนื่องจากว่าตรวจสอบว่าโครงสร้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะอันตรายได้ยืนยันตัวบุคคลก่อนนะคะคือทุกคนต้องยืนยันตัวตนก่อนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับโอกาสเกิดการปะทุซ้ำน้อยมีน้อยนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีการปะทุเนี่ยมันก็อาจจะมีได้แต่ว่าน้อยเนื่องจากว่ามีการเฝ้าระวังตลอดเวลาส่วนระบบการป้องกันอัคคีภัยสปริงเกอร์มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาคารมีระบบการทำงานขณะที่เกิดเหตุหรือไม่เนี่ยขณะที่การใช้เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงไม่ได้เลือกใช้นั้นเนื่องจากว่าแรงลมอาจจะกระจายฝุ่นควันแล้วก็ทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามประเด็นในตีค้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับ และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับและไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อน พร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับนอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for Allพม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA 32เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรมร้อยปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมีหลาก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติจะแจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วย และนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ1เดือนครึ่งแล้วครับพี่น้องที่ประเทศไทยเรากำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา55นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาศรีมหัสนะคะมาตีของร้องข่าวตอนแรกดิฉันก็นึกว่าคุณพีพีนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมต้อนรับคณะครม.สัญจรก็เตรียมพร้อมเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในหน้าจอนะคะมาทักทายกันหน่อยค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าลำพูนอากาศเย็นน่ะเจ้าสบายดีมีฝนมาแล้วเจ้านะคะช่วงนี้น่าจะฝนเยอะนะคุณแอล
0: ค
1: ุณพัทรพรนะคะคุณพัทรพรอยู่ที่ระยองใช่ไหมบอกว่าสวัสดีน้องแอลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านคุณประยงค่ะบอกว่าอยู่ที่สวัสดีข่าวยามเช้าครุฑจันทร์ค่ะคุณวันดีนะคะคุณประคองอยู่ที่เขตหลักสี่นี่เองค่ะคุณสมัยคุณสมัยคุณยายดาสวัสดีนะคะคุณสมการคุณสมัยคุณสุวรรณคุณสุวรรณบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยอยู่ที่วังท่าช้างกบิลบุรีใครอยู่ที่ไหนนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือนะคะทักทายมาได้ค่ะคุณสำราญบอกว่ากำแพงแสนค่ะ หายไปนานนะคะบอกว่าเข้ามาแล้วคุณเจนจิราสวัสดีค่ะคุณสุชินคุณสุพิษคุณมาลีทักทายกันค่ะคุณจิรารัตน์ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องบ้านดำค่ะกบโอบบนะคะก็สวัสดีน้องแชมป์คุณปุ้มนะคะคุณชาตรีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยคุณอัมซ่านะคะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวน่าจะเป็นข่าวท้ายค่ะคุณแอล
0: ค่ะก็ดีเดย์นะคะกันยายนนี้กับค่าไฟโครงสร้างใหม่คือใช้น้อยจ่ายถูกลงนะคะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินในเดือนกันยายนปี2569นี้เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราแบบก้าวหน้าโดย2หน่วย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะส่วนหน่วยที่201ถึง400อัตราก็จะคือจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปจะคิดในอัตราที่4บาท3สตางค์ต่อหน่วยนะคะเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับในความเป็นจริงก็เรียกว่าช่วยให้แก่ครัวเรือนเนี่ยได้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงไปนะแล้วก็ค่า FT ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นกันกันยายนนะ
1: ค่ะ
0: แสดงความยินดีด้วยในท้ายนี้กับข่าวยามเช้ากับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันเรียกว่าประวัติศาสตร์จริงๆชนะทีมจีน3-2เซตเรียกว่าคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และที่สำคัญได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนี่คือประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนไทยเก่งอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: 6:58 นาทีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เราสองคนนะคะพร้อมทีมงานค่ะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์